0: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
1: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
0: อ่ะลุกไปไหน
1: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
2: ใช
1: ่
2: ไหมเนี่ยใช่ไหม
1: นั่นเขินด้วย
0: พี่ปากอื่นเนี่ยรู้มากจริง
2: ๆดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
3: ยังไงครับทำไมครับ
2: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้โอ้ยนี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
2: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปัจจุบันจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
1: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่งั้นเรามีช่อง
2: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
1: ง
2: าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
3: พามาจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
2: โอ้ได้
3: น
2: ะครับ
1: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต
3: ่อฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
4: ได้เลยครับทุกพี่

0: ตารู้สึกแปลกๆแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดๆแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอมีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: โอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโอ้ซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตายังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบเนี้ยคุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะทำให้ปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ครับ
1: ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได้นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะบางทีอาการ
0: กึ่งหรือเปล
1: ่
0: า
1: ที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2ให้ผลหลัก
0: ๆอัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้าทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู
0: ่
1: บริเวณลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือคือที่การทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหม
1: เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้ค
1: นอื่นเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆในแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่ นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเส
0: บ
1: แล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อย
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
0: ค่ะทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
1: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจได้ก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
0: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
0: คือรอไว้นานเลย
1: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
0: มาถึงนี้ทำไงเพราะถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
1: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได้
0: ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
1: ค่ะก็คือถ้าเป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
0: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
0: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
0: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหม
1: คะ
0: พวกขัดเบาอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สุดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สุดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
0: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
1: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
0: ค
1: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะก็คือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็จะมียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
0: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช
1: ่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
0: ้
1: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหร
0: ือ
1: ว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
0: ค
1: ะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่คนละเชื้อก็ได้งั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาไปแล้วก็มีนะคะ
0: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอแต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่า รถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
1: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริงๆบางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน อยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
0: อันนี้เราก็ไม่ได้เป็นนะบางคนแบบว่า
1: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
0: นะฮะแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ยอ
1: ยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อย
2: มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้อนกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งเลย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้ก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานอ่ะเดี๋ยวน้ำตานั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว่ห้าง
3: แล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกัน2ข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับมุกเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1-10แล้วก็พอดแต่ทันก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี้
3: ใช่มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
2: เ
1: ฮ้ยแบบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ผ้าพี่ผ้า

0: ไปครับ
1: ได้ดีเลยใช่แล้วก็คล้องคล้องขา
2: แบบนี้ไปเลย
1: ก็คือคล้องเอาทีละข้างทีละข้าง
2: คือ
1: เอาข้างซ้ายก่อน
2: แบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
2: ดี
1: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
3: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะ
0: ใช่
3: นั่งนานๆอย่างนี้
0: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
3: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะ
0: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาว
1: ใช่
0: ติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะ
3: ท่า

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ให้กุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่

0: ติดจากสมุบบาทก็เพราะสองสิ่งนี
1: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกสมุทัยอย่างท่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
2: มรรค
1: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
3: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
1: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
0: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
1: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
0: โชคดีได้กลับมา
3: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
2: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
1: รีบไปได้แล้ว
0: เย้ยเย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
2: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
0: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
3: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
0: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
0: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็วน
5: ั่
4: น
5: ไงจับเลยจับเลยจ
3: ับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
2: จริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
0: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
3: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ยฮึฮึฮ
0: ึ
3: ฮึ
0: ฮึ
2: ฮึเฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
0: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
2: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอะช่วยด้วย
5: เข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไหนนะพวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: จะคิดว่าจะเร็ว
2: เร็วเร็วเร็วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
2: อย
6: ่
2: า
6: เล
2: ยอย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
2: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
3: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
0: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
3: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
2: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๋อะไรเหรอ
2: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
2: อ
5: ้
2: าวรอด้วยสิเข็มทอง
8: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: คำธรรมคำไทย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
2: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
0: ก็ข้ารีบกินสลับ

0: ไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
0: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
0: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นแปรงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึก2มือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายขวาสมดุลกัน

การใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากรุกซูดูกุอักษรไขว้กันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมที่จะตื่นตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตานะครับท่าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่ากรุณาถ้าการุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าลูกเสือท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้ง2ซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่75-80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่หนึ่งอย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่สองก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ

0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ

0: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
1: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
4: พร้อมครับไปกันเลย
5: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีเอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
5: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
5: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังตัดร้านหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
0: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
5: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
6: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
5: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิด พายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
0: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้เผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
1: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้น ควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา

0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจัตวาลให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์

เวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันกันค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆหลายคนนะคะไหว้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้มีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้คุณครูฟังคะโอ้โหเด็กๆเรียนปลายทางนะคะยกมือกันเยอะเลยค่ะในห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีเด็กๆที่อยากจะเล่าเรื่องราวให้ฟังเช่นกันค่ะวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องเชอร์แตมค่ะน้องเชอร์แตมอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: ครั้งที่แล้วหนูไปสวนน้ำ
0: หนูไปสวนน้ำไปทำอะไรบ้างคะ
1: ไปเล่นน้ำ
0: หนูไปเล่นน้ำกับใครบ้าง
1: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนพ่อหนู
0: มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนของคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็น้องเชอร์แตมไปทั้งหมดกี่คน
1: สี่
0: คนไปเล่นสวนน้ำเล่นอะไรบ้าง
1: เล่นสไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์เล่นอะไรคะ
1: แล้วก็เล่นสระเด็ก
0: เราก็เล่นสระน้ำที่เป็นสระเด็กเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำลึกไหมคะ
1: อีกฝั่งหนึ่งลึกอีกฝั่งหนึ่งไม่ลึก
0: อ๋อมีสองฝั่งมีฝั่งที่ลึกกับไม่ลึกแล้วตรงที่น้องเชอร์แตมลงไปเล่นน้ำน้ำสูงเท่าไหนคะ
1: น้ำสูงนิดหน่อย
0: ประมาณช่วงไหน
1: ประมาณช่วงตอนเช้า
0: หมายถึงว่าความสูงของน้ำที่น้องลงไปเนี่ยอยู่ที่ขาหรือว่าอยู่ที่เอวของน้องความสูง
1: ที่ขากับที่เอวค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงมีทั้งสองระดับเลยใช่ไหมคะมีสูงอยู่ระดับขากับสูงอยู่ระดับเอวน้องเลยล่ะคะแล้วน้องใส่ชุดอะไรเล่นน้ำคะ
1: ชุดว่ายน้ำ
0: ชุดว่ายน้ำมีอุปกรณ์ป้องกันไหมคะ
1: มีเขามีชูชีพให้หนูด้วย
0: เหรอน้องใส่ชูชีพสีอะไร
1: สีเทา
0: สีเทาแล้วน้องรู้ไหมคะว่าชูชีพช่วยให้เราปลอดภัยได้อย่างไรคะ
1: ไม่จม
0: ถูกต้องการที่เราใส่เสื้อชูชีพจะทำให้เราปลอดภัยไม่จมน้ำนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องเชอร์แตมหน่อยค่ะน้องเชอร์แตมไปที่ไหนมาคะสวนน้ำไปกับใครบ้าง
2: กับคุณแม่
0: มีคุณพ่อคุณแม
2: ่
0: เพื่อนของคุณพ่อแล้วก็น้องเชอร์แตมไปกี่คนคะ
2: สี่
0: คนน้องเชอร์แตมไปเล่นน้ำที่เป็นสระเด็กหรือสระผู้ใหญ
2: ่
0: สระเด็กแล้วน้องเชอร์แตมใส่อะไรด้วย
2: ช
0: ูชีพเสื้อชูชีพนั่นเองค่ะน้องเชอร์แตมบอกคุณครูว่าเสื้อชูชีพที่เราใส่เนี่ยเขาป้องกันอะไรคะป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้เราจมน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เด็กๆไปเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นที่สวนน้ำหรือที่ทะเลนะคะที่สระน้ำต่างๆค่ะเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องซินค่ะวันนี้น้องซินจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูเคยไปขับรถกับพ่อ
0: น้องไปขับรถรถอะไรคะลูก
1: รถ6ล
0: ้อไปขับรถ6ล้อกับคุณพ่อเลยเหรอคะน้องนั่งไปเป็นเพื่อนคุณพ่อใช่ไหมคะนั่งไปแล้วคุณพ่อพาไปที่ไหนคะลูก
1: ไปวิ่งดิน
0: อ๋อพ่อพานั่งรถ6ล้อไปขนดินเหรอลูกแล้วเอาดินไปทำอะไรคะ
1: เอาไปปลูกต้นไม
0: ้มีคนซื้อดินไปใช่ไหมแล้วคุณพ่อก็ขับรถเอาดินไปเทหรือเปล่าลูกใช่ไหมคะนะแล้วนั่งไปกี่ครั้งแล้วสองครั้งแล้วหรอสนุกไหมคะแล้วรถ6ล้อเนี่ยเขาเป็นอย่างไรน้องจำได้ไหมลักษณะของรถ6ล้อเป็นอย่างไรคะ
1: มีแอร
0: ์มีแอร์ข้างในมีแอร์ทำให้เราเย็นไหมแล้วรถ6ล้อนี่คันเล็กหรือว่าคันใหญ
1: ่คันเล็ก
0: เป็นรถ6ล้อคันเล็กใช่ไหมคะแล้วน้องนั่งไปกับคุณพ่อไปไกลไหมคะ
1: ไม่ไกล
0: ไม่ไกลแล้วเขาเอาอะไรตักดินใส่บนรถ6ล้อคะ
1: แมคโคร
0: แมคโครรถแบ็คโครตักดินถูกไหมลูกโหเก่งจังเลยค่ะแล้วทำไมวันนั้นน้องถึงได้ไปกับคุณพ่อล่ะคะ
1: พ่อเชิญไปวิ่งดิน
0: อ๋อคุณพ่อชวนไปน้องก็เลยไปใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินบอกว่าน้องซินเคยนั่งรถอะไรคะรถอะไรคะ
2: รถ6ล้อ
0: รถ6ล้อหรือรถคันใหญ่ที่เอาไว้บรรทุกดินนั่นเองค่ะคุณพ่อของน้องซินชวนน้องซินไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะลูกไปวิ่งดินใช่ไหมคะน้องซินนั่งไปกับคุณพ่อกี่ครั้งแล้วนะ
2: 2
0: ครั้งแล้วน้องซินบอกว่าในรถของคุณพ่อเนี่ยมีอะไรด้วย
2: ม
0: ีแอร์น้องซินก็นั่งอยู่ในรถกับคุณพ่อทำให้น้องซินไม่ร้อนนั่นเองค่ะและน้องซินยังบอกอีกว่าตอนที่เขาจะขนดินเนี่ยเขาใช้อะไรตักดินใส่ไปบนรถคะรถอะไรคะ
2: แบ็คโค
0: ถูกต้องรถแบ็คโคนั่นเองค่ะแล้วคุณพ่อก็ขับรถแล้วก็เอาดินไปเทให้กับคนที่เขาสั่งซื้อดินใช่ไหมคะลูกโหเก่งมากเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเด็กๆหลายคนค่ะอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบเพื่อนนะคะที่ในวันหยุดไปทำงานกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆกับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมานำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้ววันนี้เพื่อนๆในห้องเรียนของเด็กๆมีเรื่องราวที่สนุกมาเล่าให้ฟังกันหรือเปล่าคะหลายคนนะคะบอกว่าเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะก็สนานนะคะแล้วก็แปลกไปนะคะไม่ได้เหมือนกันเลยวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีค่ะก็มีเรื่องราวที่สนุกๆ นะคะให้เด็กๆได้ฟังกันเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังค่ะขอเด็กผู้ชายบ้างดีกว่าวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายยกมือนั่งตัวตรงเลยน้องสกายอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูไปตลาดมา
0: น้องไปตลาดกับใครครับ
1: พ่อ
0: กับคุณพ่อไปทำอะไรบ้างครับ
1: กับแม
0: ่อ๋อไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปทำอะไรบ้าง
1: กับพี
0: ่สามคนแล้วไปทำอะไรบ้างคะ
1: ไปซื้อของ
0: ไปซื้อของที่ตลาดซื้ออะไรลูก
1: ซื้ออาหาร
0: ซื้ออาหารมีอะไรบ้างน้องจำได้ไหม
1: น้ำลำไย
0: น่ามีน้ำลำไยมีอะไรอีกคะ
1: ข้าว
0: ม
1: แมลง
0: มีอะไรนะคะ
1: มแมลงทอด
0: มแมลงทอดมแมลงอะไรคะตัวอะไรรู้จักไหม
1: จิ้งหรีด
0: จิ้งหรีดโอ้โหเก่งจังเลยน้องกินเป็นด้วยเหรอคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วเขาทำยังไงอ่ะเขากินยังไงคะแมลงทอดเนี่ยต้องปรุงรสไหมคะ
1: ต้อง
0: แมลงทอดเขาปรุงรสด้วยอะไรบ้างคะเขาใส่อะไรบ้างลูกใส่พริกไทยไหมคะ
1: ใส
0: ่แล้วใส่อะไรอีกคะซอสปรุงรสหรือเปล่ารสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: แล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: เค็มนิดเดียว
0: น้องสกายรับประทานไปกี่ตัวคะ
1: 5ตัว
0: เลยเหรออร่อยใช่ไหมคะลูกน้องชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะโอ้โหน้องสกายรับประทานตัวอะไรคะ
2: แมลงทอด
0: แมลงทอดที่น้องสกายรับประทานคือตัวอะไรคะจิ้งหรีดนั่นเองเมื่อวานน้องสกายไปตลาดกับใครบ้างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ไปที่ตลาดไปซื้ออะไรบ้างน้ำอะไรคะ
2: น
0: ้ำลำไยอะไรอีกคะ
2: ข้าว
0: แล้วก็อะไรอีกนะแมลงทอดก็คือจิ้งหรีดนั่นเองน้องสกายรับประทานแมลงทอดไปกี่ตัว
2: 5 ตัว
0: แล้วน้องสกายบอกว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรคะน่าเค็มๆนิดหน่อยเด็กๆคนไหนเคยรับประทานแมลงทอดเหมือนน้องสกายบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โหหลายคนรับประทานเป็นนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆเคยรับประทานแมลงทอดเหมือนกับน้องสกายของคุณครูบีหรือเปล่าคะเด็กๆห

ายคนนะคะก็เคยรับประทานนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยรับประทานค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์นะคะว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างค่ะและก็กล้าพูดกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะนั่นก็คืออะไรคะกลองนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะนี้จังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: ช้าเราต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะช้าช้าจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีแสดงว่าเราจะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูแล้วค่ะเรามีข้อตกลงกันว่าถ้าใครไม่เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะวันนี้คุณครูบีจะให้ยืนนิ่งๆไม่ให้ขยับตัวเลยตกลงไหมคะ
1: ตกลง
0: เพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังอะไรคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: เต้นบัลเล่ค่ะ
0: ท่าเต้นบัลเล่เหรอคะโอ้โหเก่งมากค่ะน้องสกายทำท่าอะไรคะ
2: หาเพชรครับ
0: คนหาเพชรโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: อุ้มลูกค่ะ
0: อุ้มลูกน้องเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
1: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้เก่งมากค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าทางแปลกๆอีกนะน้องเข้าตังทำท่าอะไรคะ
1: ทหารครับ
0: ทำท่าทหารใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็จังหวะหยุดเด็กๆสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามกันค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมวงใหญ่เลยลูกจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้วงเดียววงใหญ่เด็กผู้ชายมาจับมือกับเด็กผู้หญิงด้วยค่ะวงใหญ่ขยับเข้ามาเลยค่ะเด็กผู้ชายขยับเข้ามาด้วยลูกวงใหญ่หรือยังผู้หญิงขยายวงเลยเด็กผู้ชายขยับมาทางด้านนี้ค่ะวงเดียววงใหญ่ทางนี้เชอร์แตมเชอร์แตมจับมือกับน้องเข้ามาหน่อยลูกตอนนี้เด็กๆได้วงกลมวงใหญ่หนึ่งวงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนหนึ่งคนมาเป็นผู้นำขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าไปยืนตรงกลางเลยเด็กๆคนอื่นเอามือออกจากการคารูน้องริต้าทำท่าอะไรดีคะ
1: สะพาน
0: ทำท่าสะพานแบบไหนคะนะให้เพื่อนทำตามใช่ไหมคะแล้วนับกี่ครั้งนับกี่ครั้งดีคะ5ครั้งทำท่าสะพานและนับตามน้องริต้า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะให้ลิต้าเอามือไปแตะเพื่อนคนใดก็ได้ค่ะ1คนน้องลิต้าแล้วเป็นน้องมะลิทำท่าอะไรดีลูก
1: รถ
0: ทำแบบไหนคะขับรถใช่ไหมคะทำท่าขับรถแบบนี้ค่ะนับพร้อมกันกี่ครั้งดีคะ10พร้อมกันนับ1 2น้องมะลิแตะเพื่อนคนใดก็ได้ค่ะแล้วก็มะลิยืนที่เดิมตรงนู้นเลยค่ะลูกน้องสกายทำท่าอะไรดีคะทำท่าไหนลูกกระโดดกบกี่ครั้งดีครับกระโดดกี่ครั้ง8ครั้ง8ครั้งนะคะกระโดดกบพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กี่ครั้งคะ8ครั้งเอาใหม่ค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องสกายเปลี่ยนผู้นำเลยลูกเก่งมากค่ะมารีทำท่าอะไรดีคะ

0: ทำท่ารำนะเพื่อนๆทำท่ารำตามน้องมารีค่ะนับกี่ครั้งคะน้องมารี5ครั้งรำ5ครั้งนะคะนับ1 2 3 4 5เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรดีคะต่อยมวยใช่ไหมคะเพื่อนๆทำท่าต่อยมวยค่ะกี่ครั้งคะน้องอิงฟ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องอิงฟ้าทางนู้นบ้างลูกน้องเอ๋ยมาค่ะน้องเอ๋ยขยับตรงกลางวงเลยค่ะท่าอะไรดีคะ
1: ท่าน
0: ้
1: องแมว
0: ท่าน้องแมวทำแบบไหนคะถ้าน้องแมวทำแบบนี้นะคะพร้อมไหมคะแมวทำอะไรเอ่ยแมวกำลังทำอะไรอยู่น้องเอ๋ยเปลี่ยนผู้นำค่ะทางโน้นบ้างค่ะน้องเอ๋ยให้เพื่อนฝั่งโน้นบ้างลูกน้องมากี้ทำท่าอะไรดีคะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายทำแบบไหนโอเคเยี่ยมมากค่ะทำท่ากระต่ายค่ะลูกกระต่ายกระโดดนะน้องมากี้เปลี่ยนผู้นำค่ะเด็กผู้ชายบ้างค่ะลูกมากี้ไปยืนที่ของน้องนับตังเลยนับตังมาอยู่ตรงกลางค่ะนับตังทำท่าอะไรดีคะ
1: จระเข้
0: จระเข้ทำท่าแบบไหนคะจระเข้กำลังจะทำอะไรครับ
1: เด
0: ินใช่ไหมคะทำท่าจระเข้กำลังจะเดินค่ะ

ให้เด็กๆนั่งลงเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามไปแล้วสนุกไหมคะเพื่อนๆของเรานะคะมีท่าทางที่เป็นอย่างไรคะซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำกันเลยเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆยืดขาออกมาข้างหน้าเลยหมุนข้อเท้าไปพร้อมๆกับคุณครู10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวหมุนที่หัวเข่าของเราด้วย10ครั้งค่ะนับ1 2 3 4 5 6 78 9 10ให้เด็กๆนวดขาตัวเองค่ะนวด

ลาเก่งมากเลยค่ะเอามือประสานกันยืดออกไปข้างหน้ายืดมือยืดขึ้นสูงสูงเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาเอามือกลางออกเอาไปแตะข้างหลังนับ1 2 3 4 5เปลี่ยนใหม่ข้างหนึ่งค่ะนับ1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะนั่งค่ะ

แล้วก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามวันนี้ผู้นำของเรานะคะมีท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยเด็กๆสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีและปฏิบัติตนเป็นผู้ตามที่ดีได้ดีเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะสัตว์อะไรคะสัตว์น่ารู้ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปทราบกันว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะมีอะไรบ้างคุณครูบีค่ะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงบ้านของสัตว์ค่ะผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะร้องเพลงบ้านของสัตว์ให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังเพลงบ้านของสัตว์กันเลยค่ะบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทางหมูเรียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าคอกบ้านกระต่ายกระรอกเรียกว่าโพงอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆชื่อว่าเพลงอะไรคะเพลงบ้านของสัตว์นั่นเองค่ะ

0: ในเพลงเขาบอกว่ามีบ้านตัวอะไรบ้างคะ
1: มีตัวกระรอกกับรังผึ้ง
0: มีกระรอกกับกระต่ายบ้านของกระรอกกับกระต่ายเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าโพรงนั่นเองมีบ้านของตัวอะไรอีกคะ
1: ผ
0: ึ้ง
1: กระต่าย
0: กระต่ายกับกระรอกเด็กๆบอกไปแล้วมีบ้านของตัวอะไรอีกคะที่เรียกว่ารังตัวอะไรคะ
1: ผ
0: ึ้งอะไรอีกคะ
1: นก
0: แล้วก
1: ็
0: ตัวอะไรตัวเล็กๆที่กัดเราได
1: ้
0: มดบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่าร ังแล้วบ้านของเป็ดไก่แล้วก็หมูล่ะเรียกว่าอะไรคะอยู่ในไหนคะอยู่ในเล้าเป็ดไก่หมูอยู่ที่ไหนคะอยู่ในเล้านั่นเองค่ะวัวควายแล้วก็ม้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะคอนั่นเองนี่นะคะก็เป็นเพลงบ้านของสัตว์ในเนื้อเพลงก็จะบอกว่าสัตว์ชนิดใดบ้านของเขาเรียกว่าอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้ไปรู้จักเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์อะไรคะสัตว์บกแล้วก
1: ็
0: สัตว์น้ำเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์ของเรานะคะที่เป็นสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกอยู่ที่ไหนบ้างคะ
1: ในหญ
0: ้าอยู่ที่ป่าไม้มีที่ไหนอีกคะ
1: ในหญ้า
0: ทุ่งหญ้าแล้วก็ที่แห้งแล้งมากเลยไม่มีต้นไม้ขึ้นมีแต่ต้นกระบองเพชรที่สามารถขึ้นได้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ทะเล
0: อะไรนะคะ
1: ท
0: ะเลทรายนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกมีอะไรบ้างภาพแรกที่ไหนคะที่ไหนนะคะป่าไม้เด็กๆคิดว่าสัตว์บกอยู่ที่ไหนได้อีกคะมีป่าไม้ไปแล้วภาพต่อไปค่ะที่ไหนคะ
1: ทุ
0: ่
1: งหญ
0: ้
1: า
0: ทุ่งหญ้าเก่งมากเลยค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะ
1: ทะเลทร
0: ายทะเลทรายเด็กๆคิดว่าหมดหรือยังคะยังเด็กๆคิดว่ามีที่ไหนอีกมีทุ่งหญ้าป่าไม้ทะเลทรายแล้วสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกนะน้องซินบอกว่าอยู่บนบกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพต่อไปเป็นภาพอะไร อยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่บ้านเพราะว่าสุนัขเป็นสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์เลี้ยง
0: สุนัขเป็นสัตว์บกอยู่บนบกแล้วคนก็นำมาเลี้ยงใช่ไหมคะลูกนะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราสุนัขจึงอยู่ที่ไหนได้คะอยู่ที่บ้านนั่นเองบ้านของสุนัขหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสุนัข ก็คือบ้านค่ะและที่ไหนอีกคะอยู่ที่ไหนคะตัวอะไรเนี่ยแกะอยู่ที่ไหนลูก
1: แกะ
0: อยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมคะฟาร์มแกะหรือว่าอยู่ที่คอกก็มีอย่างเช่นม้าวัวควายก็อยู่ที่คอกเหมือนอย่างที่เพลงเราบอกไปนั่นเองค่ะและภาพต่อมานะคะเป็นภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์อะไรเนี่ย
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและก็น้ำกร่อยสัตว์น้ำนะคะก็จะอยู่ในน้ำแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็มีแหล่งที่อยู่อาศัยต่างกันตัวอย่างเช่นน้ำจืดเด็กๆคิดว่าสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์น้ำจืดจะอาศัยอยู่ที่ไหนได้
1: ในน้ำ
0: ในอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในน้ำน้ำจืดมีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ปล
0: าเดี๋ยวเราไปดูว่าปลาที่เป็นปลาน้ำจืดจะอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นภาพอะไรคะแม่น้ำ แม่น้ำจะเป็นน้ำจืดนะคะปลาที่เป็นปลาน้ำจืดก็จะต้องอาศัยอยู่ในแม่น้ำค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: ลำธาร
0: เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะลำธาร
1: ลำธาร
0: นาข้าว
1: นาข
0: ้
1: าว
0: อันนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำอะไรน้ำอะไรนะคะ
1: น
0: ้ำจืดน้ำจืดมีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำคือแม่น้ำลำธารและนาข้าวมี3ที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าน้ำเค็มและน้ำกร่อยสัตว์ที่อยู่อาศัยในน้ำเค็มและน้ำกร่อยจะอยู่ที่ไหนบ้างเด็กๆคิดว่าน้ำเค็มคืออะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำทะเล
0: น้ำอะไรนะคะน้ำทะเลแสดงว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มและน้ำกร่อยจะต้องอยู่อาศัยที่ไหนคะที่ทะเลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะที่ไหนคะ
1: ทะเล
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆและภาพต่อมาค่ะอยู่ที่ไหนคะปะการังก็เป็นบ้านของสัตว์ทะเลสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะคะเขาก็จะใช้ปะการังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของเขานั่นเองค่ะตัวนี้ที่ไหนล่ะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าโอ้เก่งมากเลยค่ะน้องโอโซนถูกต้องค่ะนี่เขาเรียกว่าภาพป่าชายเลนให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะป่าชายเลน
1: ป่าชายเลน
0: นี่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะของสัตว์ที่จะอยู่ในน้ำเค็มและน้ำกร่อยมีที่ใดบ้างคะทะเลปะการังป่าชายเลนพูดตามพูดพร้อมคุณครูบีค่ะป่าชายเลนมีกี่ที่คะ มีกี่ที่คะ 3ที่สัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยนั่นเองโหสัตว์น้ำมีแหล่งที่อยู่อาศัยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆนอกจากเราสนทนาเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำไปแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกบัตรภาพให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆจะต้องสังเกตบัตรภาพที่ได้ว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกหรือสัตว์น้ำและต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อยู่น้ำจืดหรือสัตว์ที่อยู่น้ำเค็มและน้ำกร่อยเด็กๆจะสังเกตได้ไหมคะสังเกตได้หรือเปล่าคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสังเกตได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

และตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้บัตรภาพค่ะไปสังเกตภาพกันนะคะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะและเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนำบัตรภาพมาติดลงในชาร์ตแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ติดภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกและก็สัตว์น้ำกันไปแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้พูดตามคุณครูบีค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว
0: ์สัตว์บก
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: เขาอยู่อาศัยที่ไหนบ้างคะอยู่บนบกตรงนี้คืออะไรคะ
1: ทะเลทราย
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: ป
0: ่
1: า
0: ป่าไม้พูดตามครูบีค่ะป่าไม้
1: ป
0: ่
1: าไม
0: ้ที่ไหนคะ
1: ท
0: ุ่
1: งหญ้
0: าทุ่งหญ้า
1: บ
0: ้
1: าน
0: ที่ไหนคะ
1: ฟาร
0: ์มพูดตามคุณครูค่ะฟาร์
1: ม
0: เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะเด็กๆช่วยคุณครูนับ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะต่อมานะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเด็กๆพูดตามคุณครูบีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
1: สัตว
0: ์น้ำของเรานะคะจะมีทั้งสัตว์น้ำจืดน้ำอะไรอีกคะน้ำเค็มและน้ำกร่อยภาพแรกเป็นภาพอะไรคะน้ำจืดใช่ไหมคะเป็นแม่น้ำพูดตามคุณครูบี
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: ลำธารป่าชายเลนป่าชาเลนนี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ต้องอยู่ในน้ำอะไรคะน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยนะคะน้ำกร่อยนั่นเองค่ะภาพต่อมาเป็นภาพอะไรคะปะการังพูดตามคุณครูค่ะ
1: ปะการ
0: ังนาข้าวทะเลเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามานับภาพกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะ1 2 3 4 5 6เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์อะไรคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำสัตว์บกของเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะแต่ว่าสัตว์น้ำของเราแบ่งที่อยู่อาศัยออกเป็นกี่แบบมีน้ำอะไรบ้าง
1: น
0: ้ำจืดน้ำ
1: เค
0: ็มและ
1: น้ำ
0: กร่อยสัตว์น้ำของเรานะคะอาศัยอยู่ในแต่ละแหล่งพื้นที่นะคะที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้านำสัตว์น้ำเค็มมาไว้ในน้ำจืดเด็กๆคิดว่าเขาจะอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะสัตว์น้ำนะคะจึงแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆนี่นะคะเด็กๆนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะที่เป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำค่ะเด็กๆยังได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันนับตัวเลขด้วยค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

Mm-hmm.

เปเป้เกมวันนี้เปเป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเปเป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: ไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช่
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะวันนี้ให้เด็กๆแปลงร่างเป็นหมึกค่ะหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดมึกผู้โบ้น่ารักมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์นะคะจะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมโมบายหมึกน้อยค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะแก้วกระดาษและเชือกสำหรับร้อยโมบายค่ะสีเทียนค่ะกระดาษเส้นสำหรับทำหนวดหมึกค่ะลูกปัดและหลอดสำหรับร้อยโมบายค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะดินสอใช้สำหรับม้วนกระดาษค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมากค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะมีเยอะมากเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนำอะไรคะแก้วอะไรคะแก้วกระดาษนะคะไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะและให้เด็กๆนะคะระบายสีหมึกของตัวเองค่ะเด็กๆอยากจะได้หมึกที่มีสีอะไรนะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ได้เลยค่ะครูนะคะก็จะใช้สีเทียนระบายสีลงไปในแก้วกระดาษแบบนี้ค่ะระบายสีลงบนแก้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ด้านบนแก้วตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาระบายสีบนแก้วกระดาษค่ะให้ทั่วๆเลยค่ะ

คุณครูบีระบายตัวหมึกเป็นสีอะไรคะลูกสีส้มเด็กๆนะคะใช้สีเหมือนคุณครูหรือว่าจะเปลี่ยนสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะ

นี่คุณครูบีระบายสีตัวหมึกของเรานะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องระบายให้เป็นยังไงคะให้สวยงามเข้มๆเลยใช่ไหมคะอย่าให้เห็นพื้นที่สีขาวเลยนะคะลูกค่ะตรงขอบด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะ

และเมื่อเด็กๆระบายสีตัวหมึกเสร็จแบบนี้แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษค่ะสีอะไรก็ได้นะคะนำมาม้วนก่อนค่ะเราจะใช้ดินสอนะคะเป็นตัวช่วยในการม้วนกระดาษของเราค่ะเด็กๆจะต้องวางกระดาษนะคะและก็ม้วนเข้าไปแบบนี้ค่ะม้วนกับดินสอแบบนี้เลยนะคะม้วนไปอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆต้องกดไว้ด้วยนะคะลูกแล้วเด็กๆก็ปล่อยออกมาค่ะกระดาษของเราจะเป็นยังไงคะจะงอแบบนี้ใช่ไหมคะคล้ายกับหนวดหมึกค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกกระดาษนะคะที่จะใช้ทำเป็นหนวดหมึกของเด็กๆเองนะคะสีใดก็ได้ค่ะจะสีเดียวกันหรือว่าจะสลับสีกันก็ได้ค่ะเด็กๆจะต้องม้วนแบบนี้ทั้งหมด6เส้นค่ะตอนนี้คุณครูบีม้วนได้กี่เส้นแล้วคะ3เส้นแล้วใช่ไหมคะเราจะม้วนจนสุดกระดาษไหมคะม้วนไม่สุดนะคะลูก3เส้นแล้วค่ะครูบีเปลี่ยนสีบ้างสีอะไรคะสีม่วงสี่เส้นแล้วค่ะต่อไปเส้นที่เท่าไหร่คะเส้นที่5และเส้นที่6ครบหรือยังคะครบแล้วค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้หนวดหมึกครบทั้ง6เส้นแล้วค่ะเราจะทากาวด้านในของแก้วค่ะคุณครูจะทากาวบริเวณด้านในของแก้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดหนวดหมึกข้างในได้ค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะ

0: จากนั้นคุณครูบีก็จะติดหนวดหมึกค่ะติดสลับสีกันไปแบบนี้เลยค่ะให้รอบๆ บริเวณปากแก้วของเรานะคะถ้าบริเวณใดยังไม่มีกาวเราก็ต้องทำอะไรคะลูก
1: ทาก
0: าววันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนตั้งใจทำให้สวยงามเลยเราจะได้อะไรกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่คะเราจะได้หมึกนั่นเองจะได้โมบัตน้อยนะคะกลับไปที่บ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะเด็กๆสามารถขยับหนวดหมึกได้นะคะลูกถ้าแน่นจนเกินไปเราจะต้องเว้นช่องให้ห่างกันพอดีนะคะไม่ชิดติดกันจนเกินไปหรือว่าไม่ห่างกันจนเกินไปค่ะเมื่อเด็กๆได้หมึกแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะใช้ลูกปัดนะคะและก็หลอดในการร้อยโมบายด้านบนค่ะสลับกันไปมาค่ะหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะวาดตาหมึกเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะคุณครูบีให้ร้อยอะไรสลับกันคะลูกปัดกับอะไรคะหลอดลูกปัด2เม็ดหลอด1อันนะให้ร้อยหลอดกี่อันคะ1อันสลับกับลูกปัดกี่เม็ดคะ2เม็ดนะคะ

0: เด็กๆทำได้ไหมคะยากหรือเปล่าคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากสมมุติว่าคุณครูบีร้อยเสร็จแล้วแล้วคุณครูก็จะนำมามัดเป็นโมบายให้กับเด็กๆค่ะเราก็จะได้โมบายหมึกน้อยเอาไว้กลับบ้านนะคะแล้วก็ไปตกแต่งให้สวยงามค่ะเด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนเราจะต้องทำยังไงคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเข้าเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดทั้งหมด3มุมได้แก่มุมหนังสือมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุติค่ะและเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรนะคะ
1: โมบายหม
0: ึ
1: กน้อย
0: เชิญไปหยิบแก้วแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่3ปั้นดินน้ำมาเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะแล้วเด็กๆชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะ
1: ชอบ
0: วันนี้เด็กๆคนไหนทำกิจกรรมได้2กิจกรรมบ้างคะโอ้เก่งมากเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนทำครบทั้ง3กิจกรรมบ้างเด็กๆเรียนปลายทางหลายคนนะคะก็ยกมือค่ะเพราะว่าสามารถทำได้ครบทั้ง3กิจกรรมค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะที่ทำอะไรคะโมบายอะไรคะโมบายหมึกน้อยนะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องริต้านะคะมาอธิบายวิธีการทำโมบายหมึกน้อยกันค่ะขอเชิญน้องริต้าเลยค่ะน้องริต้าทำโมบายหมึกน้อยอย่างไรบ้างคะ
2: ระบายสีแก้ว
0: ระบายสีอะไรคะวันนี
2: ้ระบายสีแก้ว
0: น้องแก้วของน้องระบายสีอะไรคะ
2: ชมพู
0: สีชมพูระบายสีแก้วเป็นตัวหมึกแล้วทำยังไงต่อคะ
2: ม้วน
0: ม้วนอะไรลูก
2: ม้วนกระดาษเส้น
0: ม้วนกระดาษเส้นใช้อะไรในการม้วนคะ
2: ดินสอ
0: ใช้ดินสอช่วยในการม้วนหลังจากนั้นทำอย่างไรคะ
2: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดสลับอย่างไรเอ่ย
2: สลับลูกปัด2หลอด1
0: เก่งมากค่ะวันนี้น้องชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะ
2: ชื่นชอบค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาไปตกแต่งที่บ้านกันดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะและผลงานชิ้นต่อมานะคะเป็นผลงานการวาดภาพสีเทียนค่ะของน้องซินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องซินวาดเป็นตัวอะไรเอ่ยวันนี้น้องซินวาดสีเทียนเป็นตัวอะไรคะ
3: แมงกะพรุน
0: แมงกะพรุนนะแมงกะพรุนอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่หญ้า
0: แมงกะพรุนอยู่ที่ไหนนะ
3: หญ้า
0: อยู่บนหญ้าเหรอคะน้องเคยเห็นแมงกะพรุนอยู่บนหญ้าเหรอคะลูกแล้วแมงกะพรุนของน้องวันนี้มีกี่สีเอ่ยมีสีอะไรบ้าง
3: ส้ม
0: สีส้ม
3: เขียว
0: ค่ะ
3: เหลือง
0: ค่ะสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเทาใช่ไหมคะสีเนื้อสีอะไรอีก
3: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงินสีอะไรอีกคะ
3: แดง
0: สีแดง
3: ชมพู
0: โอ้โหวันนี้แมงกระพุนของน้องซินมีหลายสีเลยสวยไหมคะเพื่อนๆสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าแมงกระพุนของน้องซินเหมือนกับแมงกระพุนตัวจริงเลยไหมคะเหมือนสวยงามมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองแล้วค่ะเด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแบ่งปันกันเล่นและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเกมการศึกษาชุดนี้นะคะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์

0: ลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะสัญลักษณ์ของคุณครูค่ะจะเป็นภาพและสัญลักษณ์คำค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพค่ะคุณครูบีมีภาพอะไรบ้างคะตัวอะไรคะตัวสัตว์ใช่ไหมคะตัวแรกคือตัวอะไรคะกบกุ้งแกะปลาไก่กาตัวสีดำๆแบบนี้เรียกว่ากาค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะกบ
1: ก
0: ุ้ง
1: แกะ
0: กวาง
1: ไก
0: ่กาเก่งมากค่ะตอนนี้เด็กๆสังเกตภาพและก็สัญลักษณ์คำแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาหยิบสัญลักษณ์คำนะคะนำไปจัดหมวดหมู่กันให้ถูกต้องค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายเชิญทางนี้เลยค่ะภาพแรกของเรานะคะเป็นตัวอะไรคะ
2: กบ
0: กบนะเดี๋ยวให้น้องสกายนะคะหาสัญลักษณ์คำที่เป็นคำว่ากบค่ะนำไปจัดหมวดหมู่ได้เลยค่ะและมีคำว่ากบอยู่ตรงไหนคะเก่งมากค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเกมนี้เด็กๆเคยเล่นกันแล้วหรือยังคะเคยเล่นแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าภาพที่เหลือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้เล่นร่วมกันในกลุ่มค่ะเกมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากข้อตกลงของเรามีอย่างไรบ้างเอ่ย
1: เล
0: ่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปแบ่งกลุ่มหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญทางนี้ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะลูกกลุ่มที่4ค่ะไปเลย

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องและสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีนะคะก็สังเกตว่าเด็กๆหลายกลุ่มค่ะช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะสังเกตภาพสังเกตคำนะคะแล้วก็นำมาจัดหมวดหมู่ภาพกับคำได้อย่างถูกต้องค่ะในสัญลักษณ์ภาพกับคำของเรานะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าอะไรนะคะมีคำว่ากามีคำว่าอะไรคะกบไก่แกะแล้วก็อะไรอีกคะตัวอะไรนะคะกวางมีหลายคำเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ของคำค่ะนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้านะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะที่เด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองที่เด็กๆได้จดจำมานำมาเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะเรียบเรียงเหตุการณ์ขั้นตอนนะคะหรือว่าเรียบเรียงนะคะว่าเด็กๆทำอะไรบ้างวันไหนในวันหยุดหรือว่าในช่วงเวลาใดนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เด็กๆได้ปฏิบัติตนเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามนะคะสามารถคิดออกแบบท่าทางเป็นผู้นำนะคะและผู้ตามก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะสัตว์น่ารู้ใช่ไหมคะเด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรบ้างนะที่อยู่อาศัยของอะไรคะ

0: ู่อาศัยของสัตว์นั่นเองมีสัตว์อะไรบ้าง
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: สัตว์บกและสัตว์น้ำสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ใดบ้างอยู่บนบกเช่นป่าไม้ที่ไหนคะสัตว์บกสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างป่าไม้ทะเลทรายที่ไหนคะทุ่งอะไร
1: ท
0: ุ่งหญ้านะแล้วสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีก
1: ใน
0: บ้านแล้วก็ที่ไหนคะฟาร์มใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วสัตว์น้ำของเราล่ะคะสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำมีน้ำเค็มน้ำอะไรอีกคะน้ำกร่อยน้ำจืดสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะและสัตว์น้ำนะคะนอกจากจะอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปแล้วนะคะสัตว์น้ำยังอยู่ในอะไรอีกคะถ้าเป็นสัตว์น้ำเค็มอยู่ในอะไรคะอาศัยอยู่ในอะไรคะอยู่ในมหาสมุทรน้ำอะไรอีกคะน้ำทะเลแล้วก็ปะการังและถ้าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำจืดล่ะเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนคะลำธารแล้วก็อะไรอีกคะลูกแม่น้ำแล้วก็ที่ไหนคะทุ่งนาใช่ไหมคะหรือว่านาข้าวนั่นเองค่ะแต่ว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำกร่อยจะต้องอาศัยอยู่ที่ป่าอะไร
1: ป
0: ่
1: า
0: ป่าอะไรนะป่าชายเลนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราค่ะเด็กๆก็ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเด็กๆทำอะไรคะโมบายหมึกน้อยวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะได้ระบายสีหมึกน้อยนะคะแล้วก็ใช้ก้ามมือของตัวเองค่ะนิ้วมือน้อยๆของเรานะคะในการม้วนกระดาษเส้นให้เป็นหนวดของหมึกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆก็ได้เล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเล่นเสร็จแล้วยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นะคะภาพของเรานะคะจะเป็นภาพสัตว์ต่างๆค่ะที่เด็กๆรู้จักนะคะและเด็กๆยังได้สังเกตสัญลักษณ์คำค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่ากบคำว่าแกะคำว่าอะไรคะ
1: กา
0: คำว่าอะไรคะแกะกาแล้วก็อะไรคะ
1: ไก
0: ่กวางเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำแล้วนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการนะคะครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาค่ะพร้อมทั้งนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะการแบ่งหน้าที่ร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับ

0: บเลยอ่ะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไม่นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียว

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้านี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กกะแตน
1: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
2: จริงด้วย
3: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
2: จริงด้วยขอบใจจ้า
1: อ้าวสวัสดีฟาฟา
4: สวัสดีจ้ะ
1: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
2: นี่ตัวอะไรเหรอครับอ๊อบอ๊อบ
1: เอ๋เสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
2: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบ
1: ดีใจด้วยนะฟาฟาคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก

0: มาก
1: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
2: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
3: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปเป้เป็ดน้อย
2: ตอนมะเขือเทศของเปเป้

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

ีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมเชื้อการแพทย์เพราะว่านะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมาจาก Brain ก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่า Interface ก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวิวแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่สองนะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่สามโซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่าสไปนัลคอร์ดอินเจอรี่ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะครับส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกาย

แขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมองสองส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์นึงในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทัดเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวด้านฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10^-6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละคลื่นสมองนะมีความถี่นะครับเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้คลื่นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของคลื่นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวหมวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะ

0: ตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink2 หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแล้วปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่ที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางนะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือ การใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยศชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะฮะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะณขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอนะหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนนึงเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยเอ๊ะคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเอ๊ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเออเป็นวิศวะเขาทำ GE นะฮะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยศชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์แซลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้

0: ที่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเห็นว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
1: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
1: นึกเลย
0: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
1: ไม่บ่อยนะ
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
1: ไม่เป็นแต่ว่า
0: เดี๋ยวผมสอนให้ครับนี
1: ่ชอบครับแกก็ชอบนะ
2: ชอบเล่นได้ไหม
1: คิดว่าเล่นได
2: ้ได้เนาะ
0: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
2: รับให้ได้นะ
1: ถือ
2: เล
1: ย
2: ทันไหม
0: โอเคเข้ามาแล้ว
2: ลุ้นทันไหมทันเอียง
3: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
2: ร
3: ับ
2: ไม่ได
4: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
5: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกดีและมีประโยชน
5: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท็กได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
5: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
1: ใช่
5: แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
1: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงรู้สึกมากมากตรงนี้
6: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
4: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้า

0: ถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
1: ทางไหนทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
2: ตรงไป
1: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วจะชนแล้วทำไง
3: ชนแล้วหลับตาครับ

ช่นถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงใหลสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเช่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึก

0: สึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอาหารสองฉากบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่น

0: าศกันดีกว่านุ
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
0: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
3: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
3: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
3: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
5: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ผมชื่อมะบ้านผมอยู่3จังหวัดชายแดนใต้ผมเป็นประธานครอบครัวศิรัตกายงพวกเรารักการรำศิรัตมากๆจนกระทั่ง
1: วันแรกของการล็อกดาวน์ปัตตานีห้ามคนไม่มีความจำเป็นออกนอกพื้นที่และตั้งด่านตรวจสายปัตตานียะลาปัตตานีนราธิวาสและปัตตานีสงขลารวมทั้งหมด18เส้นทางอย่างจริงจังเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19
2: hari ini kita nak mari Eleh dah gelenggang kita nak mari Eleh nak mari pacar sampan pakak atau cemerung kita gelenggang kita ni nak berhenti dulu sebab lo ni pun ngankan sedang pun tak ada lo ni orang tak ada COVID ngan apa semua yuk lebih
3: guru pahit tak boleh ngaji bila pula
2: gini nanti ada ngan atau lepas pada COVID ke mana pun kita nak panggil kalau ada orang ceng kita pergi main pun kita panggil kalau rasa apa COVID habis pun kita mari lo ni tu jaga tubuh duduk rumah dulu faham tak?

Okay.

0: ขอบคุณมากครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ยินดีครับ
0: ถ้าไม่ได้พี่นี่ผมแย่มากเลย
1: ยินดี
0: ว่าแต่ไอ้ศิลปะการต่อสู้เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกอะไร
1: มันเป็นศิลป์ครับมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวของคนเชื้อสายมลายูครับ
2: สวัสดีคุณครับ
3: ผมสลาม
2: โอ้ยจำผมได้ปะเนี่ย
3: จำได้จำได้ครับ
2: โอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมฮะ
3: ก็อัลฮัมดุลิลลาห์สบายดี
2: ช่วงนี้งานเป็นไงบ้างครับเนี่ย
3: ช่วงนี้ไม่ได้ออกงานเลยครับโควิดไม่มีงานเลยอยู่แต่บ้าน
2: เหมือนกันเลย เหมือนกันเลยนี่ผมมีโปรเจกต์นึงพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะชวนเสมะมาทำการแสดงศิลป์ให้พวกเราได้ดูกันนะครับ
3: เยี่ยมเลยครับว่าเราก็จะได้ออกงานจะได้มีงานแสดงทีเดี๋ยวผมก็จะได้ไปแจ้งเด็กๆให้มาซ้อมเพราะเราก็ทิ้งช่วงอยู่นี่ไม่ได้ซ้อมกันเลย
2: ฉะนั้นเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดในงานเนี่ยให้เดมะดูอีกทีนะฮะ
3: ได้ครับได้ครับ
2: โอเคแล้วเจอกันวันงานครับ
3: โอเคได้เจอกันครับ
2: ผมสลาม
4: บสิลาดซิบพรีซิบขอรมาดซิบ
5: ช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงโควิดนี่ต้องนาโกเวนระยะกิตอซองเล่ tapi ต้องนาเวนระยะพอ satu lagi dah kita nak ada mekuk hidung sebab covid dah kita ambil kain tanjak kain tangi pala kita ni kata hidung dah.

0: เก่งมากๆเลยนะผมขอบคุณมากๆที่พาน้องๆมาทำการแสดงให้เราได้ดูกันผมคิดว่ามีผู้ใหญ่สนใจอยากจะให้เชิญไปทำการแสดงในวันที่เปิดกิจการรีสอร์ทใหม่ของเราครับ
1: แล้วก็ขอบคุณเช่นกันแม่บิ๊กคือโควิดนี่มันทำให้เราขาดโอกาสหลายๆอย่างมากเลยแต่เราก็มาสร้างโอกาสใหม่ๆจนได้เนาะอยู่ที่ว่าเราจะยอมแพ้หรือว่าจะสู้ต่อไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: โอ้ยปวดหัวโอ้พาวะพาราเซตามอลนี่แหละ97โอ้ยโอ้90โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยปวดมากเลยโอ้ปวดจริงปวดจริงโอ้โอ้ปวดจังเลยอะไม่น่าใช่หิวนะเมื่อกี้ข้าวกินแล้วทำไงดีกันพาราเซตามอลโอ้ช่วยคุณได้พาราเซตามอลมันจะแก้ได้ทุกปวดจริงหรือเปล่านะอาจารย์บอลครับ
4: ครับ
3: ผมสงสัยมากเลยครับช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยคำว่าพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดเนี่ยคือคำตอบของทุกอาการปวดเลยหรือเปล่าครับ
4: ประโยคนี้เนี่ยไม่ถูกต้องทั้งหมดครับเพราะว่าอาการปวดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รักษาได้โดยใช้พาราเซตามอล
3: เหรอครับ
4: ครับผมพาราเซตามอลเนี่ยเราจัดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งก็คือหมายความว่าเป็นยาที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะมียาตัวนี้เนี่ยติดไว้ได้แล้วก็ใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นหรือสำหรับกรณีที่ไม่รุนแรงมากยาตัวที่จะช่วยได้ดี
3: เริ่มจากปวดหัวก่อนเลยอาจารย์ปวดหัวนี่พาราหายไหมครับ
4: หายเป็นบางประเภทนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็นปวดหัวปกติที่เราเจอกันบ่อยๆเช
3: ่
4: น
3: ปวดตุบ
4: ๆหรือบางทีนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆโอ้ปวดต้นคอจังเลยปวดหัวจังเลยอันนี้เนี่ยพาราเซตามอลเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้แต่ประสิทธิภาพไม่เท่ากันหมายความว่าถ้าเกิดเป็นอาการปวดที่เป็นปวดกล้ามเนื้อต้นคออย่างนี้เนี่ยพาราจะช่วยได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเป็นไมเกรนเนี่ยอาจจะต้องดูความรุนแรงถ้าเกิดว่ารุนแรงมากเนี่ยมาพาราเซตามอลก็ไม่ช่วยแล้ว
3: ปวดกล้ามเนื้อแล้วครับอาจารย์เราจะสังเกตตัวเองยังไงถึงบอกว่าอันนี้พาราหาย
4: เป็นน้อยๆนะเพราะว่าความปวดแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นผมบอกว่าผมปวดนิดเดียวคุณบอยบอกคุณบอยปวดนิดเดียวอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้รับประทานหรือผู้บริโภคต้องประเมินตัวเองก่อนว่าอาการปวดที่เป็นเนี่ยนึ่งเจอสาเหตุไหมเช่นเดินไปตกบันไดเดินไปขาพลิกอาการปวดไม่ได้รุนแรงมากยังพอเดินต่อได้ยังพอช่วยเหลือตัวเองทำกิจวัตรประจำวันได้อันนี้เราเรียกว่าปวดนิดเดียวหรือปวดไม่มาก
3: พาราช่วยได้
4: พาราอาจจะช่วยได้ใช่ครับ
3: สุดท้ายนะครับปวดท้อง
4: โอ้ปวดท้องนี่กินพาราหายหร
3: ผมไม่ทราบครับมันมีปวดจากหลายสาเหตุด้วยนะครับปวดท้องเนี่ย
4: ใช่เพราะปวดท้องเนี่ยคุณนึกภาพนะครับท้องช่องท้องเราเนี่ยกว้างมากทีนี้เวลาที่เรามีอาการปวดท้องเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ากำเนิดของอาการปวดมาจากไหนนะเพราะฉะนั้นการรับประทานพาราถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าประสิทธิภาพของการรักษาอาการปวดท้องที่เช่นเกิดจากลำไส้บีบตัวเกิดจากท้องเสียต่างๆเนี่ยพาราจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทแล้วก็ระบบลำไส้ที่มันแปรปรวนไปถ้าปวดบริเวณยอดอกหรือปวดเวทกระเพาะอาหารนั่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของโรคกรดไหลย้อนอาจจะเป็นเรื่องของอาการโรคกระเพาะซึ่งยาแก้ปวดตัวไหนที่ดีที่สุด
3: เคลือบกระเพาะ
4: ยาลดกรดใช่นะเพราะเรารู้ว่ามันปวดจากกรดเพราะฉะนั้นก็เอายาลงไปเคลือบซะหรือไปลดปริมาณ
3: แก้ที่สาเหตุซะ
4: ใช่ครับ
3: และอย่างการกินพาราเซตามอลที่ขนาดที่เหมาะสมกับโรคนี่สำคัญไหมครับ
4: สำคัญมากเพราะว่ามีผลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับใช้ว่าปวดไม่มากหรือเราใช้ในกรณีของการลดไข้เราสามารถรับประทาน1เม็ดแล้วก็สามารถซ้ำได้ทุก6ชั่วโมง
3: ปวดมากเลย
4: ก็เริ่มที่2เม็ดแล้วก็ทานซ้ำทุก6ชั่วโมงเราแนะนำในคนทั่วไปรับประทานพาราเซตามอลเนี่ยวันหนึ่ง500มิลลิกรัมไม่เกิน8เม็ดไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5-7 วันแล้วก็ถ้าสัก2วัน3วันอาการไม่ดีขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะต้องเดินหรือต้องไปพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำหรือว่าการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราไม่ไปเรากินไปเรื่อยๆรับประทานไปเรื่อยๆติดต่อกันนานๆเกิดอะไรขึ้นพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่เวลาเกิดพิษเนี่ยทำให้เกิดพิษต่อตับนะจะทำให้ตับวายได้
3: ถ้างั้นผมถามใหม่ว่าพาราเซตามอลคือคำตอบของทุกอาการปวดใช่หรือไม่ครับ
4: ไม่ใช่ครับ
3: เคลียร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกตค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยากลับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหา

นครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้

0: หนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นกว่าประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100มมโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขาการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางตวนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ก่อนนั่งอยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล
3: ้วแต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน

0: ปัน
1: พี่ปันมานี่มันหมดเลยก็มันเอาไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอ่ะก็ตื่นถึงเมื่อคืนขนาดตรงนิดเดียวนี
2: ่ยัง
1: ถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่นนูกวางนะ
3: คือมันจะไหลรอบ
1: มันไหลไม่ทันนะบอกก็ดีใจว่าเขามันทำครูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าเขาขุดครูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิแม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่ไรนยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นอื่นก็เอาไม่ได้หรอกไม่มีที่วาง
0: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
4: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกลงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพรส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทางนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
4: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพรจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทาง

0: แต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบเรียร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนเอ่อท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1-2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
1: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
2: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54ไหมคะ
1: เยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
2: ตอนนั้นนี่เราจะสูบได้แต่ตอนนี้ยังไง
1: ไม่ได้เราสูบไม่ไหวละ
2: ไม่ไหวทำไมคะ
1: มาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินอ่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
2: ตอนนี้น้ำท่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดคลื่นพัดกระทบอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
1: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงๆหมดเลยอยู่นอนไม่ได้ถ้าคลื่นเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าคลื่นเข้าไปก็จบเปียก
2: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
1: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกมันก็ต้องขึ้นอีกน้ำอ่ะ
3: ตรงนี้มันเป็นทางผ่านมาถมแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี่ยสูงสุดใส่ท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงข้าวอะไรเนี่ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
2: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่า
3: ก็ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงกว่านี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเขาก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามศวองครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบากทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามศวองครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามศวองครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
4: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
5: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก70ถึง80เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้อง

0: เรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมาเนี่ยระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสามวันมานี่ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบ้านพวกที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้นะครับมันมีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่สองสถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
0: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
2: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสตนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่าสัมผัสมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาค่ะน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะลดลงไปเกือบจะ20เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะคะที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่ยังอยู่ในน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะโดยทางหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ไม่สิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: ลูกโอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่แ
0: ดงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวรดมวิจิตค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาเลยคร
1: ับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันธิตาวัฒนาพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะ
0: คะ
1: แล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: ในโซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
2: ้ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้าอันนี้เรียกอะไร
4: ไม่รู้กันมันขี้ลืมนานทีอายุมากแล้ว
3: นี่ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
4: ก็ใส่
3: นี่อะไรนี่เรียกอะไร
4: ไข่
3: แล้วนี่อะไร
4: แล้วก็
3: เม็ดนี่อะไร
4: เล็กๆไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสแล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะเจอคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดเพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสได้เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโศกสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสได้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีอะไรอย่างค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ขอบคุณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
0: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า3
2: นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะแล้วก็ไม่เค็ม
1: โอเค
2: ออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: อันนี้ใช้บ้างคะ
1: อันนี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได้
1: โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อน
0: แ
1: ล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่คุณหมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึงเนี่ยค่ะอันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่านั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับฟ้ากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมนี่เหตุผลนะครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: ค่ะนี่เรียบร้อยแล้ว
1: อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ค่ะไว้ค่ะ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ยังไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่
0: พอได
2: ้
0: ไหมพอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะตอนแรกเขาใส่ว่าแบบ
1: มันจะ
2: ต้องยากกว่านี้
1: โอเคเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะ
0: คือ
3: มันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงๆในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันๆนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได
3: ้
0: สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
3: น้ำมันเยอะ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
1: อย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
1: ้
0: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามิน B บอยซึ่งวิตามิน B บอยเนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็จะมีตาชา B สีฟันดีกระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
1: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะคร
1: ับ
0: ซาลซ่าส้ม

0: ตอนนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัมผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับมารบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก
1: ็
0: ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำมันจะน้ำน้อยมากคุณเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: คุณไหมจัดการค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
2: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: นั่นลูกศิษย์แล้วนะ
2: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3ต่อ1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อน
1: okay.
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ
1: ปลา
0: ครับน้ำมันมะกอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนเลยนะโอเคควันได้แล้วนะครับ first smoke ขึ้นลงปลา

0: มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าไปถึงตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting time ก
1: ็
0: คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คื

0: เดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับ
1: โอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆพลิกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับ
2: ก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับ
1: ผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับหวาน
3: รสม
1: ัน
3: เบา
1: ๆ
3: แต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้ม
1: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
3: พริกหยวก
1: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
3: หั่นหยาบ
1: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซอสเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
3: ้ใส่จานนี้นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
1: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
3: ทอดกรอบ
1: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนแป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลทติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
2: โอเคครับ
1: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณใหม่อยากได้แบบไหนเอ่ย
3: กรอบเล็กๆแบบ
1: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับผมจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
3: ้ค่ะ
1: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงแล้วพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเชิญเลยครับ
1: อุ้ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
0: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
1: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
0: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
1: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
3: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับไม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
2: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบอ่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้วบิ้วก่อนบิ้วก่อนปุ๊บปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: ปั๊บ
2: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
2: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัธจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคาน
3: ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
1: ไม
2: ่
1: ใช
2: ่
1: ไม่ใช่เหรอ
2: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
2: บอกแล้วบอกแล
1: ้
2: ว
1: มันคืออะไรครับ
2: TRX
1: TRX
2: ใช
1: ่มันย่อมาจาก
2: total body resistance exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
2: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
2: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
2: จริงมันมากับหน่วยลบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลล่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เนวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลา
2: ขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
2: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้ก็เลยได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
2: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
2: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลาน
2: ะ
1: มัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหน
2: เฮ้ย
1: อันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
4: ไฮโอไฮโอ
1: เอามาสิ
4: ฮะ
1: เอาให้ก็เอามา
4: ไม่มี
1: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
4: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
4: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
4: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ย
1: ครับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
4: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
1: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
4: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRX แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRX ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริง

0: เกี่ยวกับ TRS ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRX ก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
1: แรงแต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
0: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
1: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
1: ้ตัวสายพันธุ์ในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
0: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
1: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
0: ื่อง
1: ของ
0: การ ฝึก
1: ใช่ครับ
0: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
1: ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
0: แกนกลาง
1: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันบึงก็เป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
0: จุดหมุน
1: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
0: ซึ่งคนจะเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของจริงเลย
1: ใช่
2: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช
1: ่ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่คุณต้นครับ
0: ครับ
1: ดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้น
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับ ท่าต่อไปนะครับ
1: จ
0: ะ
1: คล้ายกัน
0: ยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลางไ
1: หล่ล็อกมือก็สอกไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไหปลาร้าดีแนวของไหปลาร้าสิ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพลสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพลสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็น

0: เราแข็งแรงมากๆเพื่อนมายกเท้างี้ได้ไหมครับ
1: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
0: แต่ว่าในการสาธิต
1: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะคำหน้าคำตาบุ้ย
2: ครับผม
1: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับเหมือนเรา
0: เล่นเป็นคําว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
1: ่ครับ
0: นี่คือศอกผ่านตัวนี่ศอก
1: นะครับดึง
0: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
1: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
0: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
0: ตรงนี้นะครับ
1: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดข้อมือหากันเอาข้อมือกันเอาลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง2มาดึง
0: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
1: มันก็จะ
0: เปิดไป
1: ตัวเองทิ้งตัวเอง
3: มากด้านหลังมากขึ้น
1: ใช่แต่การทรงตัวการทรงตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
0: อีกทีแล้วนับด้วย
1: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9
0: ม
1: ีสปาร์ค
0: มีคนหนึ่งอยู่เพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
1: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นไว้ใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกอ่ะเซฟ
0: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
1: ครับ
0: ที่เราดึง
1: ใช่ใช
0: ่ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
1: เวลาที่บริเวณวิดพื้นอะไรแล้วก็อกขาแล้วก็สควอททำได้
0: เราจะชิน
1: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้งั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีแล้วมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่ออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ถ้าเราไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับ
0: oh.
1: กลางนะครับแล้วก็เราก็ใช้ดึง
0: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
1: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
0: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ใช่จะเปลี่ยน
0: มุม
1: เปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ไหมครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับเหยียด
0: ดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับลองดูนะครับมา
0: ลองเหรอ
1: ลองดูแล้ว
0: ยังไม่ทันหายเหนื่อยยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยโอเค
1: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้
3: แล้วก็
1: จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
0: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์ไม่ใช่ไหม
1: เบนโอเวอร์โล
0: เบนโอเวอร์โล
1: อ่ะฮะใช่
3: เพียงแต่ว่านี่ง่ายหน้าขึ้น
1: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอตัวบาเวลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของตัวเอง
0: หนักมาก
1: บีบสะบักตลอดหนึ่งเจ็ด
3: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวแนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
3: คร
1: ับ
3: ครับผม
1: หลังส่วนบนเท่าไหร่แล้ว8
0: 10แล้ว
1: สิบแล้วเหรอ
0: ย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
1: ใช่
0: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
1: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
0: ครับผม
1: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับอยู่ข้างเดียว
0: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
1: ก็ได้เหมือนกันครับ
0: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
1: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
0: มันจะดึงรูดมุมที่มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับโอเค
1: นะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
0: one arm
1: นะครับ one arm low นะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
0: มันจะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็แข็งข้างเดียว
0: เน้นมากขึ้น
1: ใช่และการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
0: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
1: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
0: ับ แล้วมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับ
1: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
0: นี่เขาเรียกว่าการเล่นหลังใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพมาก

0: คือเล่นหลังมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมครับ
1: เข้าที่ครับ
0: พี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
2: เข้าที่ครับเอาข้างไหนก่อนนะ
1: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้ง1ครับมา2 3 4 5
0: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับฮะแล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึง
3: เอาเปลี่ยนแล้ว
1: เฮ้ยเปลี่ยนแล้วไม่ได
0: ้ยังไม่สมดุล
1: เอามาเล่นดึงให้สุดอ่ะฮะ
0: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
1: ครับ
0: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก่งให้มันกลับมา
1: ใช่เพราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกไปอีกข้างนึง
0: มันจะยากขึ้นเนาะ
2: ต้องเก่ง
1: พอทุกครั้งเนี่ย
0: ตัวจะบิดเราดึงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ย
1: มันจะบิดไป
0: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
1: ประคองตัว
0: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเงี้ยคร
0: ับด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกลำตัวด้วยเมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
1: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นก็เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
0: คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
1: โอ้โหมันก็
0: แ
1: ขน
0: ไบเซป
1: ไร
0: เซป
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
1: ้ครับ
0: เราสามารถรวมทั้งหมด
1: ได
0: ้ทำได้เหรอ
1: ใช
0: ่สุดยอดเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
1: ผสมผสาน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทั้งทุกส่วน
0: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
1: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
0: หลัง
1: อันที่3เรางอดึงนะครับก
0: ็
1: เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
0: 2
1: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
1: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะครับกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
0: ช้าๆหน่อยพี
1: ่กาง
0: ดึง
1: สโลว์ฮะหนักนะ
0: 2คุณผู้ชมจะได้เห็นด้วย
2: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
0: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
1: ดีมากครับ
0: 1
1: 1
0: นะครับ
1: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกครับ
0: แล้วถ้ารอบ2นี้จะได้หลังนะครับ
1: นี่ไบเซปเข้ามาช่วย
0: บิดมือเข้ามาอ๋
1: อ
0: จะได้ไบเซป
1: ครับผม
0: ต่อมาลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
1: มาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาเร็ว
0: ไอ้กระบอกมั้ง
1: เอาเริ่มเอาลายอ้าวหลัง
0: การทำอยากให้ทำช้าๆเพื่อเราที่เราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเป็นจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เราเก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ช้าๆไม่ต้องรีบ
1: กลางหลังเอามาแขนดีเอา2รอบอีก2รอบเอาลายขึ้นหน่อยกลางแขนอีกรอบหนึ่งลายกลางศอกหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
0: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
0: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเนอะ
1: แต่มันต่อเนื่อง
0: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป็นเซตทีนึง
0: คอมเพล็กซ์โอเค
1: ใช่
2: ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำตั้ง30ที
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่ท่าละ10ที
1: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมนี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่ในเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้ในเรื่องตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
0: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
1: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็ค
0: ือถ้ารวมกันนี่คือควรทำ
1: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
0: เซตละกี่ครั้ง
1: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคเขาก็คง8ครั้ง
0: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
1: ครับ
0: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี้หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
1: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะมาเล่นวิธีนี
0: ้หรือ
1: ใน
0: TRX
1: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
0: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
0: แสดงว่าประทับใจ
2: ครับผม
0: มันประทับใจอะไรครับ
2: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นแบบว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
2: ครับรู้สึกครับ
0: โดยก็แตกต่างจากการเล่นเวทไหม
2: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
1: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมี
0: เอื้อสุดๆเลย
1: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
0: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
1: Exercise
0: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
1: คร
0: ับ upper ไปแล้วยังเหลือ lowerถ้าเกิดโลเวอร์ไม่ใช่รถยนต์นะครับโลเวอร์คือส่วนล่างของบอดี้ของเรา
2: โลเวอร์บอดี
0: ้โลเวอร์บอดี้ thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
1: ครับ
0: เป็นเรื่องราวของโลเวอร์บอดี้โลเวอร์บอดี้ประกอบอะไรบ้างครับ
1: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นโลเวอร์บอดี้หมด
0: มันไม่ใช่ไม่หนักอะเนี่ยพี่ต้น
1: หนักสิ
0: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักอะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
1: เอาขาเดียวขาเดียว
0: ฮะ
1: ลองดู
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: โอเคให้ลองละ
1: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
2: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่

0: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่ะ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โหมาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
2: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
1: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ตามสบายนะเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอีทกะ
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
0: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิม

0: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือเนี่ยเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรล่ะคะ
0: มันคือขนมจ๊อกอะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวล้ำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: จ้า
1: ขอ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าเนี่ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
1: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ล้ำนะเจ้าลองชิมดูน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
1: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
1: ได้ๆนะเจ้ารสชาติถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
1: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
0: ตามสบายนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
2: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
0: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: องหลี
1: สวัสดีเจ้า
0: จ้าสวัสดีจ
2: ้าไหวสาวไหวสาวลูกจังได้กันมา
1: โอ้คนนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ้า
2: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกจังได้ไปจังได้มาอย่างใดนี
1: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
1: How are you
5: สบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีโอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดนะเจ้าน
2: ั่นแหละแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เห็นแต่แท้นี่น่ะบรรจุกันแท้น่ะเนาะเออเอาแต่แท้ลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่าง
1: เห็นได้พวกลูกวันนี้พูดก็อยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กำอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดกันนี
6: ่
1: กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะดาวเอาเลยลูกเอาไปได้เล

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็ยังป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกวันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเอ้าวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้านปะลุงที่

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไหม้ๆออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานี่เป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลยเหรอ
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ

0: มากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
1: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
0: ครับผม
1: แมลงมาเกาะมาติดไหม
0: ใช่ครับ
1: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้องลงมาดูสิ
0: ใช่ครับลงครับ
1: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
0: ครับ
1: มันยืนยากเหมือนกันนะ
0: ยากครับ
1: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
0: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
1: คือสอดเข้าไป
0: ครับผม
1: มันกับบิดเท้า
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
0: ก็มีบ้างครับ
1: อะไรบ้าง
0: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
1: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
0: ี
1: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
0: ้มีครับนี่ครับ
1: นี่นี่นี่
0: นี่ครับ
1: น
0: ี่ครับ
1: อันนี้คือหญ้า
0: ครับผม
1: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
0: ครับผม
1: จะดึงทำไมด้านบนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: ถ้าดึงด้านบน
0: ขาด
1: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
0: ครับก้มลงครับ
1: ก้มลงไป
0: ยันโคนเลยครับ
1: ยันโคนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: มือถึงน้ำเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดึงอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างงี้ฮะ
0: ใช่
1: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
0: ่ไม่ครับ
1: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างง
0: ี้ทีละต้นครับ
1: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
0: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
1: ๆอ๋อ
0: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
1: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
0: ใช
1: ่ปุ๊บมิดหายไปเลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
0: ครับ
1: ปวดขาไหล่เป็นไหม
0: เป็นครับเป็นครับ
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
1: อ๋อเวลาดึง
0: มันใช้เมื่อกี้ใช้แรง
1: เออ
0: แรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
1: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
0: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
1: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
0: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
1: มันต้องจ้างอีก
0: ใช่
1: ก็ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้มครับ
1: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
0: ้
1: ทำถึงกี่โมงครับ
0: ก็ 5:00 น
1: ฮะ
0: 5:00 น
1: ตั้งแต่เช้า
0: ครับผม 2:00 น
1: ถึง 5:00 น
0: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
1: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
0: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรโดนระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมัน
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็ก
1: ๆใช่ๆเราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

ดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เราเช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของ leptospirosis นะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถูกถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะ

จนนำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เอาล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนานแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทําหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรมั้ยครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ําบ่อย
0: ๆกินน้ําเย็นๆ
1: จ้า
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆจ้า
0: อ๋อเหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

0: คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: เป็นไข้มาครับวันนี้
1: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: น่าสองสามวันแล้วครับ
1: มีอาการยังไงบ้าง
2: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
1: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
2: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
1: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
2: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
1: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
2: ขอบคุณมากครับหมอ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ดรีมมิทท็อคดูแอนด์โดน
5: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
6: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
5: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
6: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
7: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาโพซิสเนี่ยเปลี่ยนออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับใช้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่าเอ็นเซนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวัน ได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
5: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
4: 3 minute talk

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ

เดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหนูมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่

0: 40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
1: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
0: ะ
1: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง
0: เ
1: ราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่รู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
0: อ
1: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมา
0: อ
1: ันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
0: ม
1: ีวิธีการรักษายังไงครับ
0: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
1: ี่
0: ยมันเป็นไปได้ไหม
1: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากๆเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
0: ่
1: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
1: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
0: ะ
1: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
0: ้
1: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
0: ะ
1: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
0: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
1: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
0: พอจะจำได้
1: ผมมาจำได้เลย ผมจำได้เลย ผมอะ ไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึง ขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็ เราก็คีบอย่างมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
0: ครับดีครับ
1: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
0: ได
1: ้ครับข้อแรกคือประจำเดือน
0: ครับ
1: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
0: บ
1: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็ร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็น

0: ระดูกพุนซึ่งกระดูกพุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะ
1: ครับ
0: คุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุประมาณสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพิยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
0: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหม
1: ือ
0: นของคุณผู้หญิงเลยทำใหอาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร
1: ์
0: นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่มั้ยฮะ
0: ใน
1: ขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
0: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรสิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: แล้วฮะ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน
1: ์
0: นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินเดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ต่อวัน
1: 1,000
0: มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหาร

0: ารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
0: ครับ
1: เช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหม
0: ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช
1: ่มั้ย
0: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอ
1: ัน
0: นั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
1: ครับถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ฉะนั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: มันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้า

0: ไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปละเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึ๋งปังมากขึ้นมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
1: ้โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความหนืดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: อีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนี่คืออะไรหมอว่าไงบ้าง
2: อัมพาตก็คือภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชา
1: อย่างฉับพลันก็คืออ่อนแรง
2: ทานข้าวได้เหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้อ่อนแรงแค่แขนขาอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรเราฝึกอย่างนั้นสมมุติว่าคนไข้เดินไม่ได
1: ้
2: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาครั้งเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
1: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
2: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหรือสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมัน
1: อัน
2: เนี้ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นสูบบุหรี่นะถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงไปอีกหนึ่งอย่าง
1: ฟังดูว่าเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่ไหมคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า
2: โล
1: ยิ่งต่ำยิ่งดี
2: ครับ
1: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกาย
2: ใ
1: ช
2: ่ไหมค
1: ะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
2: ครับผม
1: เน
2: าะคราวนี้พอพูดถึงไขมันของหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
1: โอเคอ
2: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
1: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร
2: ่
1: ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลข
2: ครับ
1: เราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมาก
2: ๆ
1: แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้งั้นหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
2: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
2: ๆ
1: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
2: แน่นอนครับผม
1: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
2: ใช่
1: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้า

0: เกิดมีความเสี่ยงเยอะคือเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต่ำกว่า70อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกละว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะเราสร้างเองของเราอยู่แล
1: ้
0: วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
1: คอเ
0: ลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละ มันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
1: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะผอมแล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
0: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
1: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
0: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่1คือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มๆสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเนาะเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
1: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
0: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช้คำว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
1: เราไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมครับมันต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือดของเรา
0: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรอ่านง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทํามาจากสัตว์
1: ครับผม
0: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะจากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกเนี้ยจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
0: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นสังเกตเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
1: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหารครับ
0: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไข่เป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
1: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวปริมาณไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างนะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
0: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุง
1: ครับ
0: ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงสูงหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
0: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
1: หุยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดป
0: ึ๊บแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่าครับ
0: เรามาแยกกันนะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะ
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับ
0: น้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาเขาทำเป็นแคปซูลใดๆนั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผม
0: อันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่าเนี้ยมันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดนึงที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรง
1: ครับ
0: แต่ว่าการลดการอักเสบและทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถึงเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันเลยพวกนี
0: ้
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตั้มพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัว แทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง

0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะพอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีกโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอ่ะอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก
1: ็
0: จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันมันๆอะไรบ้างอ่ะต
1: ้
0: องถามเชฟละล่ะอันเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังอ่ะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: ม
1: ี
0: อ
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งที
1: ่
0: เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคททิกอรีเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีครับปลาอินทรีเนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ํามันทั่วไปนะคะเช่นน้ํามันถั่วเหลืองนะคะน้ํามันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ํามันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอิ่มตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ํามันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆสำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่าเนี้ยถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไขเป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวทีนี้ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีม
1: ี
0: ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างหนึ่งเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี่เอเวลาใส่เข้าไปอาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำหรือตั้มเคยคุยไป

0: นะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเหลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างนึงที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันท่วมๆเลยครับ
0: ถามนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตามเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลยโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือคลีนไปเลยนะครับแล้วก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหาซอสอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นครับ
0: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิในร่างกายเนี้ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใดๆจริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู่
1: คร
0: ั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ

0: ิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยพอเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดคม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
7: ก็เป็น100 กิโลละ
6: เป็น100
7: เป็น100
6: ถึง150กิโล

0: จันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์พิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นที่ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้อันนี้
0: เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: อะไรไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ

0: เป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ

0: ซึ่งเป็นหัวหน้าตึก
1: ครับ
0: นี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปลาคาร์ฟที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัว
1: ครับ
0: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพเนี่ยมีปลาอยู่กี่ตัวให้นับรับถูกไหม
1: มีปัญหาเรื่องนี้
0: ครับมีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
1: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
1: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
0: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
1: 30กว่าภาพเยอะมาก
0: เยอะครับ
1: เป็นผลงานของใครบ้าง
0: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
1: เป็นอาจารย์ของศิลปิน
0: ศิลปินทีนึงโดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
1: เป็นอ
0: าจารย์ผมด้วยอ
1: าจารย์ของอาจารย์ด้วย
0: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนด้วยฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
0: ับ
1: อาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนมานานแล้วครับ
1: เรียนมานานแล้วด้วยฮะนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
0: ก็มีของเภสัชกร
1: ครับ
0: พยาบาล
1: ครับ
0: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
1: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
0: หลากหลายอาชีพครับ
1: ครับแล้วคุณหมอด้วย
0: ครับ
1: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
0: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
1: ครับ
0: นะครับ
1: หอมก็คลาย
0: เครียดครับ
1: เรื่องจริงเครียดเหรอครับถึงไปเรียนวาดรูป
0: โอ้โหเป็นหมอผ่าตัดใครเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
1: นี่ฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลยแต่ก่อนนั้นเครียดมาก
0: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
1: แล้วมันเป็นไงบ้างฮะตอนเครียดน
0: ี่ก็ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
1: ์ครับ
0: คืออาร์ตกับทรายนี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต
1: ้
0: องอยู่ด้วยกัน
1: ใช่ฮะ
0: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
1: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยรับมาใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับ นะแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์ที่ผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกายวิภาคได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย
1: ์
0: ระหว่างเลคเชอร
1: ์ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: ฮะสดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มีเส้นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรวมกิจกรรมกระตุ้นสมองง่ายๆทำตามได้เลย
1: โอ้ขยันจังเลยเต
2: ้ครับพี่
1: แล้วนี่เดี๋ยวนี้ลุงป๋องเขาไม่ชอบปลูกอะไรอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วพี่เมื่อก่อนนะต้นอะไรที่แม่เขาชอบเนี่ยพ่อก็สรรหามาปลูกเขาบอกว่าคุณแก้วตาเนี่ยเขาจะได้ชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ชวนออกมารดน้ำต้นไม้อะก็ไม่อยากจะออกเลยจริงไหมล่ะตาป๋องเนี่ยเปก็ดูแลเท่าที่ไหวตายไปหลายต้นแล้วไม่ใช่ทางอะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตั้งแต่นาแก้วตาแกเสียไปอะลุงของแกก็ดูอาการแย่ลงเนาะแต่ว่าสาเพิ่งไปอบรมมานะมีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็บริหารสมองด้วยนะ
2: แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี
1: ่งั้นเดี๋ยวสาเล่าให้ฟัง
0: แล้วมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถกระตุ้นและบริหารสมองได้ครับหมอ
3: ผมว่ามีหลายกิจกรรมที่ช่วยบริหารสมองได้นะครับเราลองมาเลือกสักกิจกรรมทำดูก็ได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1ครับเข้าสังคมร้องเพลงเต้นรำร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นการฝึกร่างกายให้ตื่นตัวเป็นการประสานความพร้อมกันระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมให้มันทำงานร่วมกันนะครับข้อที่2หลายคนชอบทำครับเมากับเพื่อนเพราะว่าความเหงาทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยหลั่งออกมามากขึ้นแล้วเซลล์สมองประสิทธิภาพลดลงก็เลยชอบเมากันแม้กระทั่งเวลาทำงานใช่ไหมล่ะข้อที่3ครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยเช่นใช้มือข้างซ้ายเนี่ยเขียนหนังสือหรือใช้มือข้างซ้ายคีบตะเกียบดูนะครับเป็นการฝึกสมองส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานครับข้อที่4ครับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในการเดินทางไปทำงานครับแต่นี้เผื่อเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปสายโดนหักเงินเดือนไม่รู้ด้วยนะนะครับข้อที่5ครับจัดบ้านจัดห้องนอนจัดสวนใหม่นะครับเป็นการฝึกสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ครับข้อที่6ครับเล่นเกมซะหน่อยครับเล่นเกมปริศนาจับผิดภาพสลับตัวเลขโซ่ดูกุอะไรต่างๆนี่นะครับกระตุ้นสมองในส่วนของการทำงานแล้วก็สมองในส่วนของการพัฒนาการให้ดีขึ้นนะครับข้อที่7ครับบริหารนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสมองดีขึ้นผมมีท่าบริหารให้3ท่าท่าที่1ครับกำแล้วแบร์แล้วสลับกันครับกำแล้วแบร์นะครับท่าที่2ครับจีบข้างนึงจีบข้างนึง L พอ L ปุ๊บอีกนิ้วที่เหลือต้องเอาลงนะครับจีบนี่คือนิ้วที่เหลือกลางขึ้นนะครับแล้วสลับกันครับ L กับจีบแล้วท่าที่3ครับก็คือโป้งกับก้อยข้างนึงโป้งอีกข้างนึงก้อยแล้วสลับกันครับข้างนึงก้อยข้างนึงโป้งลองฝึกดูนะแล้วข้อที่8ครับงดปาร์ตี้ได้ไหมล่ะครับเข้านอนก่อน4ทุ่มได้ไหมเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับถ้าเราได้รับโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่เนี่ยร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมตื่นมาก็จะสดใสกระฉับกระเฉงสมองก็จะแข็งแรงดีนั่นเองครับ
1: นี่นั่นแหละค่ะลุงป๋องค่อยๆก็ได้ค่ะลุง
2: นี่เอานี
1: ่เอาตะเกียบอะคีบก้อนหินขึ้นมาใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็แค่เอาใหม่ถ้ามันหล่นก็แค่เอาใหม
2: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าทำได้แล้วก็ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งบ้างค่อยๆนะคะลูกป๋องนี่เป้เป็นกำลังใจให้อยู่ถ้าเป้ทำได้แล้วเป้ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งที่ไม่ถนัดก็ได้นะเป้รู้ไหมว่าสมองดีๆอย่างเราสองคนน่ะก็ฝึกไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าสมองอ่ะมันก็เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยแหละมันก็ต้องฝึกบริหารออกกำลังกายกันเรื่อยๆ
2: จัดไปครับพี
1: ่สู้ๆค่ะลุงป๋องนี่ก้อนนี้ก็ได้ค่ะลุงป๋อง
2: ค่อยๆนะพ
1: ่
2: ออ
1: ุ้ย
2: เย้
1: ทำได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะลุงป๋องทำได้แล้วค่ะลุงป๋อง
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากมากเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้าย ใต้เซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วกับใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไมโครโคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
5: การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่มาก่อนเช่นแปรงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึก2มือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลกันการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากรุกซูดูกุ อาซ้อนไขว้กันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมที่จะตื่นตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตานะครับท่าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่ากรุณาท่ากรุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่านึงก็คือท่าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับท่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้ง2ซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องเพราะว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดิน
1: ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมไปกินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงาน
1: ห้องที่ทำงาน
0: ก
1: ับ
0: ห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมี 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: เป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมาก

0: หรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคน
1: อาจจะเป็นกรรมพันธ
0: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
1: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
0: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
1: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
0: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
1: ขึ้นมาอีก
0: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
0: ่
1: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรามันก็จะกรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทําไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาต์อยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาต์โดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกาต์นี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาต์จริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกาต์นะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาต์เนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวีทีอาร์ก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่ป้อง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงเราก็จะให้ไปลด

0: นั้นหลายคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอแล้วผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ใ
0: ช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาต์ได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาต์แต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่ขมิ้น
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นกาลิกพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือบี้เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได
1: ้แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
1: ับ แล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนๆแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวนึงก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะยาส่วนนึงเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักภายในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะดัปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนตี้ออกซิแดน
1: ท์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่

0: คนไข้มีการอักเสบนะคะ
1: ค
0: แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
1: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่นี้เป็นถั่วดิบนะครับ
0: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
1: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
0: โอเคค่ะ
1: ครับ
0: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
1: หวังว่าจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะ
0: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
1: ่
0: ะ
1: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นอบเชย
0: นะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะม
1: ัน
0: ช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช่
1: โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
0: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
1: า
0: ะ
1: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
0: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
1: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับเริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
0: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
1: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
0: แกะ
1: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
0: ใช้พูแลดีไหม
1: น่าจะเป็นพูแลหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
0: ้อ่ะแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก
1: ็
0: จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู
1: ่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
0: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
1: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
0: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
1: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างละนะครับก็ง่ายๆครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
1: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: ร็จแล้วครับแค่นี้ okay ง่ายมากนะครับเป
1: ็นฟรุตสลัด
0: ครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: คุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟ
0: รุตสล
1: ั
0: ด
1: ของเราอันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: นี่ฟรุตสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวกราโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย่าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บวยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักดิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกันจริงจริงมัน

0: ฮ้ยบวยบวยรู้สึกบวยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่นี่อากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นโอ้ยลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมกันนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่ต้องรถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมไปติดตามกันต่อเลย
0: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชมมันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สไลด์แล้วเราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหม
1: ตอน
0: นี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
3: เพื่อใช้การย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อ
0: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่

0: ต้องช่วยประคองเราอ
1: ย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ให้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได้ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอาเพียปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมากข
1: ึ้
0: น
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอทปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักอะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักอะเนี่ยคือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละขาเดียวหนัก
0: เออลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
2: มีความสุขมีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้
0: า
2: ใ
0: ช่ได้
2: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่อ
1: หนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอทเราเล่น2ขาจะได้ก้น
0: ใช่
1: ได้ต้นขา
0: ครับ
1: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอทได้เสพด้วย
0: ใช่เน้นมากขึ้น
1: ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อนะแต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับข
1: ึ้
0: น
1: ว้าว
0: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กลัง
0: เล็กลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
1: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
0: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
1: ลองเลยครับน้องอาร์ต
0: ครับผม
1: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
0: ใช่ไหม
1: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
0: ่ย่อย่อและแขนย
1: าวโลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
0: ใช
1: ่ไหมใช่ไหม
0: ใช่
3: ใช่ฮะขาใหญ
1: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
3: นานๆทีครับ
1: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
3: ใช่ด้วยครับเพราะว่ากรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
1: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยให้กระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
1: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
0: ย่อสลับมา
1: อาร์ตมาครับ อาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่า
0: มาแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวหนึ่งขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองครั้งแรกยืบแขนมือประคองดึง
1: เข้าใจอาร์ตมากเลย
0: ดึงลง
1: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
0: ยกเข่าก่อน
1: ยกเข่าก่อนโอเคครับ
0: ยก
1: เนี่ยพอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก
0: ันยกเข่าเหยียดย่อ
1: ขาแตะพื้นได้โอเค
0: ยกเข่าย่อ
1: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี
0: ่ก็เป็นส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ในสะโพกขาด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
1: แล้วยกขึ้นมาน
0: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
1: ับ สะโพกหน้าหลัง
0: ครับผม
1: กระชับเลยสิครับเนี่ย
0: คร
1: บแล้วอ๋อครบแล้วคือไม่อยากเล่น
3: มันถึงครบทุกส่วน
1: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิด upper กับ lower body ครับ TRXอันไหนหนักกว่ากัน
0: โดยหลักทั่ว ทั่วไปเลยจริงๆแบบคนเรามักจะคุ้นเคยในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
1: ข้างบนมากกว่า
0: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้โหมันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
1: ไปท่าต่อไปเลย
0: ท่าไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
1: นอนเอาสิน
0: น้องครับน้องให้แขกนอนครับ
1: ให้แขกนอน
0: ครับ
1: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคเรามาก่อนนะครับ คราวนี้เราเท้าสองข้างนะครับสอด
1: นอนยังไง
0: นอน
1: คว่ำหรือหงาย
0: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
1: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
0: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
1: โอเค
0: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี่ละ
1: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
0: ใช่เพราะงั้น
1: เราวางไว้นะครับ
0: นะครับง่ายๆนะครับมือ2ข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
1: อ๋อนี่
0: ใช่
1: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
0: ยกขึ้นเหมือนกัน
1: อันนี้ต่างจาก TRS เป็นไงครับ
0: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRS มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
1: ้
0: ถ้าเราดันขวามากใช่มันก็จะไม่ได้สมดุล
1: ไม่สมดุล
0: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
0: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
1: คือเป็นระคางช้าแบบนี
0: ้
1: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
0: ขึ้นยกมือประคองครับยกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
1: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
0: สามดีครับขึ้น
1: ที่เม้มปากนี่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
0: น
1: ี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
0: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
3: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
1: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
0: นี่ดูลุงเขา
1: ฮะลุงอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับ
0: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะของการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
0: อ้าวลงมา
1: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอเราวางขานี่ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
0: ขาด้านหลัง
1: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
0: แอนปุ๊บ
1: เป็นโลว่
0: า
1: แบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: ใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
1: ้
0: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสะโพกดีมากครับบวย
1: นี่มันเหมือนท่านี้เลยไปไหนครับเหมือนนี่ท่าน
0: ใช่มาดิ
1: ฮะ
0: กลับมาก่อน
1: จังหวะหนึ่ง
0: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
1: ส้นเท้าก
0: ลับมา
1: คือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว
0: ้
1: เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื๊ด
0: ครับ
1: มันจะจื๊ด
0: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
1: พี่ครับเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาท่าต่อไป
0: ท่าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
2: นอนคว่ำ
0: ท่านี้ จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับแต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
1: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
0: ับแพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะดัน
1: ที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
0: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
1: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
0: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
1: ค
0: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแล้ว

0: ตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะสี
1: ่ห้า
0: ห้า
1: ดีมาก
0: หก
1: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
0: หรือว่าน้องก็จะของเข้า
1: ฮะ
0: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
2: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
0: ฮะ
2: น้องไม่ไหวแล้ว
0: เจ้าอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันสาย
0: เขาว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วย
3: ใช่ใช่
0: มันใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่แล้
0: วไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
0: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
1: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดยืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
0: ช้าช้า
1: ช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
0: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามากกว่า
1: ดึงเข่าพยายามดึงเข่า
0: ดูถ้าจะไม่ต้องโด่ง
1: หนักกว่าไหมดึงเข่า
0: ตอบพี่ด้วยสิหนักกว่าไหม
2: หนักครับ
0: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
1: ยกสะโพก
0: เอาก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
1: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
0: เน้นดึงเข่ามา
1: ดึงเข่าก่อน
0: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
1: ช้าช้าช้า
0: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้
1: นะค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กระป้าย
0: เข่าไม่แตะพื้นนะครับสองโอเค
1: ละเอียดยี่กระป้าย
0: สามดีมากอัดสี่ดีมากอัดห้าดีมากอัดหกดีมากอัดเจ็ดอาร์ตศิลปศาสตร์ดีมากสามทีมาเร็วช้าๆก็ใช้สิบสุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
1: ขอคุยกัน
0: เป็นไงบ้างครับ
4: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
1: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหมโรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
0: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกมันจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
1: แกนเหยียดตาย
0: คือเราเก่งที่ท้องหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังแต่เกิดเอากล้ามท้องจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
1: ไกลก็ทีนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้อีกนี่นะครับไปได้อีกครับไปได้ครับไปนิดนึง
0: เนี่ยมันจะหนักตรงของค้างไว้เนี่ย
1: ค้างไว้ก่อนครับ
0: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
1: ค้างไว้ก่อนครับ
0: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองทำดูดีกว่ามา
1: อ้าวมาลองดู
0: โค้งหล่อไปเลยฟีลลิ่งได้ไหมยัง
2: ได้ครับ
1: ทำไมเอาม
0: าผมรอไว้เลยมาเติบเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้งด้วยค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
1: อ้าวมา
0: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
1: เยียดยืด
0: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดค่ะยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีครับ
0: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ย
3: ครับ
0: แต่ทำท่าละเซตเอง
1: ใช
0: ่สุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
3: ้
0: น
3: ี่
0: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
1: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
1: ใช่นะ
0: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บมาเจ็บตรงนี้ได
1: ้
0: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
1: ้
0: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่เอ๊ะทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับ คือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
1: ให้แข็งแรงก่อน
0: สมมติ

0: อ่ะเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไก่เท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดได้อีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยไม่มีผลเพราะว่ากล้ามเนื้อจะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
2: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
1: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว่
0: าน
1: ะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับ
0: wow.
1: ดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กำเนิดอะไร
1: ดึง
0: อันนี้ได้กำเนิดอะไรครับพี
1: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
1: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพก
0: เอาใหม่ต้นข้างนี้สิครับก็ฝั่งนี
1: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้อันนี้ได้อะไรครับ
1: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้
1: เยืดยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
1: พอแล้ว
0: การค้าง
1: ใช่ดึงดีครับเข่าหาศอก
0: ใช่อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
1: ใช้ยัน
0: ค้างไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
1: ดึง
0: เนี่ยแหละนะ
1: เหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามันจะพลาดคือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูอ่ะแรงเหวี่ยง
1: โยกไปอันนี้คือโยก
0: เนี่ยนี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียดใช่ฮะ
0: เหยียด
1: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
3: ต่างครับต่าง
0: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
4: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
2: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
0: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วอันนี้มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าสองท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้โหฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
1: ครับมันก็
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
1: เอามาช่วยประคับประคอง
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
2: ขอบคุณครับ
1: ครับครับครับ
2: ครับ
0: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอๆ
1: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สุดยอดมาลองเลย

มีบางคนนะครับที่ใช้น้ำร้อนในการสระผมนะครับถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดความแห้งกระด้างของเส้นผมนะครับอาจจะใช้น้ำอุ่นพอประมาณเนี่ยพอได้นะครับการใช้หวีนะครับหลังจากการสระผมนะครับเราต้องทราบว่าในช่วงที่หลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้หวีก็ไม่ควรจะใช้หวีที่ซี่ที่มันถี่มากๆควรจะใช้หวีห่างๆก่อนนะครับแล้วก็การหวีเนี่ยอย่าหวีบ่อยจนมากเกินไปพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมนะครับบางท่านเนี่ยที่ก่อนนอนสระผมแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เปียกแล้วไม่ยอมเป่าให้แห้งนะครับพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายใน2ด้านนะครับคืออันแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเชื้อราที่บริเวณของหนังศีรษะและอันที่สองเนี่ยพบว่าบางทีเนี่ยก่อให้เกิดภาวะของหนังศีรษะอักเสบมากขึ้นได้นะครับการกรบผมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำอันตรายต่อเส้นผมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสารเคมีต่างๆมันทำให้ผมแห้งผมกระด้างและผิวผมเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่ากรกอย่าดัดพวกนี้บ่อยจนเกินไปแนะนำว่าห้ามเกินประมาณเดือนละ1ครั้งครับจะได้ไม่ทำอันตรายต่อเส้นผมรากผมมากครับความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมเพราะเส้นผมรากผมของเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนถ้าโดนความร้อนที่มากเกินไปมันจะทำให้เส้นผมเนี่ยแห้งกรอบแล้วมีโอกาสที่จะหักหลุดร่วงได้ก็จะแนะนำนะครับอาจจะเลี่ยงไปใช้เป็นลมเย็นนะครับหรือว่าใช้พัดลมในการเป่าเส้นผมทำให้มันแห้งนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อเส้นผมแล้วครับการโดนแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเส้นผมช่วงที่มีแสงอุลตราไวโอเลตมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปโดนแสงแดดตรงนั้นเนี่ยจังๆแต่สำหรับบางท่านนะครับที่หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับเช่นการสวมหมวกหรือว่าถือร่มนะครับเช่นในพวกนักกอล์ฟต่างๆเนี่ยตีกอล์ฟกลางแสงแดดเลยตรงเนี้ยใช้หมวกใช้ร่มช่วยได้อย่างมากเลยครับการเกิดรังแคก็คือการอักเสบของหนังศีรษะทำให้รากผมเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้ปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญนะครับในเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรังแคเช่นพักผ่อนน้อยนะครับความเครียดหนังศีรษะมันหรือว่าการสระผมและทิ้งให้ผมเปียกในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ก่อให้เกิดรังแคได้ครับถูกอบไว้โดยหมวกเนี่ยนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะของรูขุมขนอักเสบเป็นสิวที่หนังศีรษะก็ทำให้เกิดผมร่วงผมหลุดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะถอดหมวกบ้างนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงต้องทำความสะอาดหมวกด้วยนะครับซักหมวกให้สะอาดหรือว่านำหมวกเนี่ยไปตากแดดก็จะช่วยทำให้ลดการติดเชื้อที่บริเวณของหนังศีรษะและเส้นผมครับผู้หญิงนะครับที่ชอบมัดผมดึงรั้งผมหรือว่าถักเปียต่างๆถ้าดึงรั้งมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมนะครับเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดเล็กๆนะครับที่มาเลี้ยงรากผมเนี่ยมันเกิดการหักงอพับงอทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงรากผมเนี่ยได้น้อยลงทำให้เกิดรากผมไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับข้อแนะนำนะครับก็อย่าดึงรั้งมากจนเกินไปแน่นจนเกินไปนะครับเอาแต่พอดีก็จะช่วยรักษาสภาพเส้นผมให้แข็งแรงอยู่ได้ครับบุหรี่เนี่ยจะมีอันตรายต่อเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มาเลี้ยงรากผมทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงน้อยลงอาหารที่มาเลี้ยงรากผมก็น้อยลงทำให้ผมเนี่ยบางแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ

0: ผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็คือเรื่องความเครียดการพักผ่อนน้อยเพราะมันก่อให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงเส้นผมด้วยการพักผ่อนนะครับจำเป็นว่าอย่างน้อยต้องประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะครับหาทางที่ผ่อนคลายระบายบ้างเช่นการออกกำลังกายนะครับการทำสมาธิต่างๆพวกนี้ก็เป็นการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูแน็กจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ในปัจจุบันเนี่ยก็มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ HPV ในหลายๆกรณีวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV

มีคำถามเข้ามามากนะครับว่าสตรีที่ไปใช้ห้องน้ำสาธารณะมีโอกาสเสี่ยงสูงไหมที่จะติดเชื้อไวรัส HPV ขอเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส HPV จากการใช้ห้องน้ำสาธารณะนั้นเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากในกรณีที่พื้นผิวเราปกติไม่มีรอยถลอกหรือรอยบาดเจ็บใดๆเชื้อ HPV ไม่สามารถเข้าไปในพื้นผิวตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัส HPVการติดเชื้อไวรัส HPV ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นเรื่องไม่จริงครับเนื่องจากการติดเชื้อ HPV มันจะต้องมาจากการสัมผัสซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ความเชื่อหรือความเข้าใจอันนึงเรื่องของว่าถ้าสตรีคนนึงเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือติดเชื้อ HPV ลูกสาวก็จะติดเชื้อ HPV หรือเป็นมะเร็งปากมดลูกไปด้วยซึ่งความเชื่ออันนี้เป็นถือว่าไม่จริงเนื่องจากการติดเชื้อ HPV ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เกือบทั้งหมดของการติดเชื้อไวรัส HPV ก็คือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีข้อมูลว่าการที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกันก็สามารถทำให้คนคนนั้นติดเชื้อไวรัส HPV แล้วก่อเกิดให้เป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกได้การใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเช่นเซ็กทอยต่างๆก็อาจจะเป็นพาหะทำให้เราติดเชื้อ HPV ได้ในกรณีที่เราใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวร่วมกับคนอื่น

าจจะมีการนำเชื้อจากคนอื่นมาสู่เราได้ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์เสริมทางเพศก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าการใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเนี่ยเราใช้อยู่ผู้เดียวไม่ไปปนเปื้อนกับคนอื่นในสตรีบางท่านที่ชอบส่วนล้างช่องคลอดโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์ในทางการแพทย์เราไม่แนะนำให้ส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีไม่ว่าจะใช้น้ำเปล่าน้ำยาส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าสบู่เนื่องจากว่าการส่วนล้างช่องคลอดจะไปการทำลายแบคทีเรียที่อยู่ตามธรรมชาติในช่องคลอดซึ่งเปรียบเหมือนทหารยามที่คอยป้องกันการติดเชื้ออื่นและอีกอย่างการส่วนล้างช่องคลอดก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ดังนั้นปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ 100% เหตุผลก็เนื่องจากว่าการติดเชื้อไวรัส HPV เป็นการติดเชื้อตามพื้นผิวไม่ได้เป็นมาจากน้ำอสุจิเพราะฉะนั้นถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เนื่องจากนอกบริเวณถุงยางอนามัยก็สามารถถ่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ในกรณีที่ไปตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีแล้วพบว่ามีความผิดปกติอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการตรวจเช็คดังกล่าวเป็นการตรวจหารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นบางคนเป็นรอยโรคที่ไม่มีรุนแรงหรือว่ายังไม่เข้าข่ายเรื่องของเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่อยากให้สตรีผู้นั้นตกใจหรือว่าหวาดกลัวจนกว่าจะได้ไปพบแพทย์ว่าความผิดปกตินั้นคืออะไรในกรณีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่1การรักษาดั้งเดิมก็คือการผ่าตัดเอาตัวมดลูกกับปากมดลูกออกไปแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นในบางครั้งบางคราวมะเร็งปากมดลูกระยะที่1แล้วคนไข้อายุยังน้อยและยังต้องการมีบุตรบางครั้งเราสามารถผ่าเฉพาะปากมดลูกออกไปได้แล้วเก็บตัวมดลูกเอาไว้เพื่อการตั้งครรภ์ในอนาคตถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำไงมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work With a Healthy Life ครับ

0: ู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2 ปีแล้ว
0: เด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็5 ถึง 5 โมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือ5
1: 5โมงถึง5ค่ะเป็นกะที่
0: 2ค่ะอ๋อกะนึง12 ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามี OT ด้วย
0: อ่าก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆ
1: ประมาณสัก100 คันได
0: ้100 คัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบกเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะเติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ทั้งให้บริการล
0: ู
1: กค้าจะ
0: ถาม
1: ทักทายลูกค้
0: า
1: จะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเห็นค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง1,000เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองบ้าง

0: สงสัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กลิ่นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค่ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอเหลือออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอ

0: ูตรเยอะๆไม่เป็นไรหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนอยู่ค่ะ
0: เอาแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไปเหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก
0: ็
1: จะมึนหัวนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ไหมครับมันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ปวดขาปวดแขนเหมือนเรายกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: ปวดแขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล
0: ้
1: วค่อยยกห
0: ัวอ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันมีอีกไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารล่ะครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค่ะก
0: ็
1: จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลย
1: ค่ะ
0: เพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติม
1: แต่เก้าโมงสิบโมงคนก็จะเยอะ
0: โอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันไอน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: แสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: ถึงได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขาลบลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เบลครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเบลเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโหอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะอันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเค้าฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนในลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เค้าให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซีนเบนซีนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
1: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
1: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
1: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอ
1: ันนี้ค่อนข้างยาก
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
1: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
1: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
1: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยนะคะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
1: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถ
1: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
1: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้กันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
1: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
1: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร
1: ์คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับผม
1: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
0: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
1: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
1: ไม่ได้ช่วย
0: เลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
1: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
1: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้การระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอต้องให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
1: ๋อค่ะ
0: ท่านต้องระวังอะไรไหมฮะ
1: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
0: า
1: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
0: ้
1: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
0: ้
1: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ครับ
1: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
0: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
1: ้
0: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
1: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
0: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
1: ้
0: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเหมือนบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
1: อที่ว่าลมแดด
0: ใช่ครับมีผลไหม
1: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
0: ้
1: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
0: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
0: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
1: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
0: ้
1: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
0: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
1: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
0: อย่าเลยดีกว่าคือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
1: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
0: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมัน ระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของ

0: ถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอ้น้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
2: ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำคัญที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็นสองคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ยมากเตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีที่ติดข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยางตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นบานเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวางเท้าและเรียกลูกนอนนะคะเขาต้องวางได้ทั้งเท้า

แล้วก็ส่วนการลุกตั้งคือส่วนสูงของบันไดเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราทำให้กับคนสูงวัยขนาดไหนถ้าคนสูงอายุ90กว่าลูกตั้งหนูจะต้องสั้นมากอะค่ะราวบันไดเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมกับเขาและถ้าเราจะให้เขากลุ่มที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากลุ่มได้เราจะเห็นบางที่ที่โหบันไดใหญ่มากแต่เขากลุ่มไม่ได้ก็คือได้แต่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งมินเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานของฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ72 73เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะกับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตช์ไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันแตกต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิดว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเราจะใช้ระบบอัตโนมัติพอเดินผ่านไปตรงนี้ปุ๊บมีเซ็นเซอร์รู้ว่ามีคนเดินปุ๊บไฟติดเลยอันนั้นอาจจะช่วยได้

ว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเวลา5โมงเป็นต้นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเข้ามาเจอหน้าแคร์แบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์ของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ช่วงนี้เจอบ่อย

0: มากๆนะครับโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางทีในเด็กเนี่ยเวลาเป็นทีหนึ่งเป็นหนักมากๆเด็กเป็นเนี่ยเด็กป่วยใช่ไหมครับแต่คนเป็นทุกข์ใจกว่านั้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์จังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่เคยคุยกันเลย
1: ใช่
0: ไหมไม่เคยเข้ารายการด้วยกันเลย
1: ใช่
0: ปกติอาจารย์ไปตอนเย็นใช่ไหมครับร
1: ั
0: ดคิวหมอภาควิชากุมารเวชศาสตร
1: ์
0: ก็คือดูเด็กโดยเฉพาะเลยไหม
1: ใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
0: โรคติดเชื้อของเด็กในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
1: อ๋อก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเขายังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าร่างกายเขายังดีทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเวลาโดนอะไรมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื้อรังขนาดนั้น
1: อ๋อใช่ค่ะแล้วอีกอันก็คือแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กเหมือนเขาจะสมมติเด็กแรกเกิดก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากคุณแม่มาอยู่ค่ะแต่พอเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลัง6เดือนภูมิคุ้มกันก็หมดลงแต่ว่าจะต้องรอเวลาที่เขาจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของเขาเองก็จะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันค่ะก็จะมีความเสี่ยงในช่วงนั้นนะคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเตือนกันในแคนเห็นทุกปีเลยฮะเตือนกันในช่วงฤดูฝนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเราจะแบบออกมาเตือนกันเยอะมากเลยในวันนี้ฮะโรคอะไรที่เจอบ่อยเป็นพิเศษในเด็กฮะ
1: อ๋อจริงๆก็จะมีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะที่มันก็จะมีบางเชื้อที่ชอบในช่วงนี้พวกขึ้นกับเชื้อที่ช่วงนี้มันก็จะทำให้เชื้อนี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยด้วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นโรคติดเชื้อพวก RSV อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพวกติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นมาได้ทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ระบาดเป็นช่วงๆรวมถึงพวกติดเชื้อที่มาในช่วงนี้อีกตัวนึงก็ที่เพิ่งเริ่มมีเมื่อประมาณสักเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาคือมือเท้าปากเนี่ยค่ะก็กำลังเริ่มมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพวกทางเดินอาหารพวกท้องร่วงหรือพวกอาเจียนจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะตามกิจกรรมของเด็กอะค่ะ
0: ครับเมื่อเราจะได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกปีเลยนะฮะเรื่องแบบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นมือเท้าปากก็เตือนทุกปีแล้วช่วงอื่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือว่าช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกัน
1: อ๋อก็คือช่วงอื่นโอกาสจะน้อยค่ะก็จะมีบางช่วงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางก็คืออาจจะเป็นได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงก็คือตามสภาพอากาศด
0: ้
1: วยค่ะตามกิจกรรมของเราก็ตามเด็กเปิดเทอมปิดเทอมค่ะช่วงนี้ที่แบบมันมีทั้งโรงเรียนเขาก็ก่อนคือก่อนอันนี้จะมีแบบเปิดปิดเฉพาะอะไรเงี้ยของเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลแต่ตอนนี้มันก็มีเด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกลบที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค่ะ
0: แบบนี้เฉพาะในส่วนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอะช่วงเวลาเดียวกันโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้อเวลาอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดช่วงต้นปีอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาหนาวช่วงปลายปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชื้นช่วงปลายปีทำให้เป็นที่เป็นช่วงเวลาที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะระบาดช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดในช่วงก่อนในช่วงนี้ก็เบาๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดเชื้อที่ทำให้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมีคออักเสบก็จะมีช่วงนึงตอนนี้ก็เผาลงค่ะก็คือผ่อนลงอะไรค่ะ
0: ในแต่ละปีที่มันผ่านมาครับอาจารย์ที่เราพยายามแนะนำพยายามรณรงค์เนี่ยมันลดน้อยลงบ้างไหมฮะ
1: อ๋อก็จริงๆก็มีจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติของการติดเชื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพีคค่ะแล้วก็ช่วงที่ลดลงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชากรของเราด้วยค่ะว่ามีอย่างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีมาตรการที่เข้ามาควบคุมได้ทันอะไรเงี้ยค่ะทราบข่าวเร็วเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีที่กระทรวงกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็จะมีการเฝ้าระวังโรคบางอย่างแล้ว

0: ออกมาประกาศทำให้ทราบได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะมีวินิจฉัยได้เร็วทำให้ป้องกันการระบาดได้เนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องฟังข่าวค่ะแล้วก็โรคไหนการติดเชื้อไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ควรจะแนะนำให้ฉีดเนี่ยค่ะ
1: ครับถ้าเกิดถามในมุมมองของคุณหมอเด็กนะฮะอาจารย์มองว่า

0: ให้ไปพบแพทย์ว่าเป็นการติดเชื้ออะไรนะแล้วก็จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเป็นหรือว่าสงสัยการติดเชื้อนั้นก็จะมีความถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนอย่างเช่นช่วงไอกรนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือมีประวัติสัมผัสคนที่เป็นเนี่ยได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือการที่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเนาะที่จำเป็นจะต้องได้ค่ะ
1: เหมือนห่วงในเรื่องการป้องกันมากกว่า
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เป็นโรคบางอย่างก็คืออย่างอีกอันนึงก็คือให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยมีปัญหาอะไรแล้วมีอาการอะไรที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้ทันนะคะอย่างเช่นติดเชื้อบางอย่างที่สามารถจะทำอย่างเช่นโรคมือเท้าปากถ้าเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหัวใจขึ้นสมองได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาการที่เป็นเนี่ยในเด็กบางรายก็จะเป็นเร็วภายในแบบวัน2วันอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นจะต้องมีอาการเฝ้าระวังว่าอาการไหนที่เราจะมีต้องพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวในการที่จะป้องมันจะน่ากลัวการที่ป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่
1: ถ้าเกิดรู้เร็วก็จะสามารถดีเทคได้เร็วมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีอาการอะไรนะที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลอาการไหนที่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
1: เซิร์ชดูได้หรอหรือว่าเซิร์ชดู
0: แล้วโทรมาถามได้เงี้ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
1: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนไม่ใช่ป่ะอะไรบ้าง
0: ก็คืออย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะห้ามกินไข่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอ้า
0: จะทำว่าให้แบบว่าแบบ
1: แผลเป็นไงอาจารย์แผลเป็นจะนูนนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแต่ว่าจริงๆคือทานอาหารได้ทุกอย่างที่แบบสุขสะอาดแล้วก็ครบ5หมู่อะไรเงี้ยค่ะผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
1: กินได้เหรอครับ
0: ทานได้ค่ะไม่ได้แบบเป็นข้อห้ามอะไร
1: แล้วไอ้หลักการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแผลเนี่ยว่าอะไรเนี่ยห้ามกินไข่เนี่ยมาจากไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า
1: เพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้เลยผมแบบรถล้มแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่ากินไข่นะถ้าเกิดกินไข่เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นมันจะนูนมันจะแบบเป็นคีลอยด์อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือคนไหนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพันธุกรรมหรือเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้ว
1: เนี่ยค่ะจะกินไข่หรือ
0: ไม่
1: ไข่
0: ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ผมก็ดันแผลเป็นนูนด้วยไงอาจารย์แต่ประเด็นคือมีคนเตือนผมแล้ว
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่กินไข่เลย
0: ค่ะ
1: ก็นูนอยู่ดีไม่เกี่ยว
0: ค่ะไม่เกี่ยว
1: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดแบบป่วยหรือว่าห้ามกินไข่อันนี้ไม่จริง
0: หรือไม่ก็คือเรื่องที่อาจจะได้ยินอันนี้สมมติว่าเป็นไข้อะไรเงี้ยค่ะบอกว่าต้องห้ามทานของเย็นอะไรไหมเนี่ยค่ะ
1: ก็คือไอศกรีม
0: จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้วก็มีอาการไอจริงอาจจะมีส่วนถูกในแง่ที่ทานอาหารที่เย็นอาจจะกระตุ้นเด็กที่เป็นหลอดลมไวเลยนะคะทำให้มีอาการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือเท้าปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่ร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คือช่วงนี้เด็กสามารถจะทานอาหารหรือทานน้ำผลไม้ที่เย็นได้ทานไอศกรีมอะไรเงี้ยได้ค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
1: เพราะเป็นข้อถกเถียงมาตลอดเลยอาจารย์เวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยเนี่ยกินน้ำอุ่นๆนะอย่ากินน้ำเย็นนะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็จะเถียงในใจมาตลอดเลยว่าแบบก็กินน้ำเย็นก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงจนปัจจุบันเนี้ยทุกวันเนี้ยพ่อแม่ผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเวลาป่วยเนี่ยอย่ากินน้ำเย็นนะจนชินเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อผมถามหมอไปแล้วสรุปคือกินได
0: ้ทานได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกเพราะอย่างที่เพราะอาหารเย็นอาจจะกระตุ้นให้ไอแต่ว่าถ้าเด็กคนไม่ได้ไอเป็นไข้อะไรอย่างอื่นก็ทานได้
1: นั่นแสดงว่าของเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ไอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่บางคนแต่พออาจารย์พูดให้ฟังก็เห็นภาพนะสมมติว่าเราติดเชื้อแบบแบคทีเรียแล้วมันเป็นเหมือนแผลในคอเงี้ยการที่กินน้ำร้อนมันก็ยิ่งลวกไปผมคิดเองนะ
0: ใช่ค่ะคือเด็กก็จะไม่ยอมทานนะคะ อาหารที่อุ่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือต้องแบบอาหารที่แบบว่าอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ okay. สองข้อแล้วมีไหมครับ
0: มีค่ะอีกอันก็คือที่อันนี้อาจจะเป็นในเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเด็กไม่สบายจะต้องกวาดคอค่ะ
1: กวาดคอคืออะไรอาจารย
0: ์กวาดคอนี่คือจริงก็คือเป็นใช้สมุนไพรหรือว่ายาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าส

0: สูตรไหนเขาก็จะมีสูตรพิเศษของเขาค่ะแล้วแต่ตามภูมิภาคเลยค่ะ
1: แล
0: ้วจะเอามาป้ายเอามาทาที่นิ้วแล้วก็ไปป้ายคอเด็กเพื่อคิดว่าน่าจะสามารถที่จะรักษาการติดเชื้ออะไรเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็คือถ้าไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เกิดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือก็อาจจะเจอได้บ้างประปายค่ะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะกวาดคอคำว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะกวาดคอเด็กก็คือจะเป็นอะไรที่ก็คือก็เจอได้ไม่บ่อยนะคะที่เด็กที่มีประวัติกวาดคอมาก่อนแล้วทำให้เกิดมีแผลอักเสบติดเชื้อในลำคอได้เนี่ยค่ะ
1: แต่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: ที่จะบอกมีความเสี่ยงก็คือต้องระวังนิดนึงแล้วก็ยาที่เขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะทำให้มีปัญหากับเด็กได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่ายาทุกอย่างหรือว่าอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างมีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทำให้เด็กมีแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
1: เนี่ยนี่บอกว่ามันเหมือนเป็นการแพทย์แบบสมุนไพรแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ก็คุยหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็อาจจะเจอประสบการณ์มาก่อนเลยค่ะจะได้ไม่ใหม่แต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอะไรเงี้ย
1: เคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอนี่พอดีคุยกับทีมงานนะทีมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินทีมงานบอกว่ามันจะขมแล้วหายไหมหายด้วยใช่ป่ะมันดีช่วงแรกใช่ส่วนใหญ่มันเป็นยาอะไรอาจารย์พอจะทราบไหม
0: เขาบอกว่าบางทีมันเป็นสูตร
1: ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: คือจริงเราไม่ได้แนะนำเลยยกเว้นแต่ว่าถ้ามีแผลในปากแล้วต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฆ่าเชื้อไวรัสหรืออาจจะคือจริงไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ฆ่าเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ทาได้ค่ะแต่ว่าก็คือก็จะให้เขาทาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กโตหรือเด็กเล็กที่เห็นว่าอยู่ในบริเวณที่สามารถจะทาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียาเลยทาในปากเท่าไหร่
1: ในมุมมองการแพทย์บอกว่าไม่สนับสนุน
0: ก็คือเพราะว่าจะเห็นผลข้างเคียงจากการที่ไปเด็กไปกวาดคอมาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: สมมติว่าถ้าเกิดไม่สะอาด
0: ใช่
1: ไหมไม่สะอาดแล้วมันติดเชื้อมจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีวิธีอื่นที่เห็นผลได้
0: ใช่ค่ะก็คือกินยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจก่อนว่าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆมีประมาณ3ข้อเนาะหลักๆประมาณนี้อี
0: กข้อนึงไหม
1: มีได้ครับอาจารย์ชอบกับเรื่องนี้ผมชอบมาก
0: อีกข้อนึงก็คือที่จะเห็นว่าคุณแม่บอกว่าเด็กมีไข้ต่ำๆแล้วก็เป็นจากที่ฟันขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟันขึ้นเลยทำให้มีไข
0: ้ก็อาจจะไข้ต่ำๆเป็นได้แต่ว่าถ้าไข้สูงอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่หลายวันเนี่ยจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเป็นได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแล้วไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นข้อระวังอันนึง
1: เพราะอะไรครับทำไมฟันขึ้นแล้วเป็นต้องมีไข้ด้วยคือเหมือนกับเชื่อมโยงกันตรงไหนฮะ
0: เพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหงือกแล้วอาจจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้มีสารอักเสบอะไรออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่ทุกคนแล้วก็ไม่ได้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เยอะพอสมควรนะครับเลยเดี๋ยวลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆกันด้วยกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นๆมาประมาณนึงแล้วโรคมือเท้าปากครับระบาดในหน้าฝนนะครับณตอนนี้ได้มีผู้ป่วยสะสมอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรยานเวชกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีมักจะเจอการระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็กการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็อย่างเช่นน้ำลายน้ำมูกหรือว่าตุ่มน้ำพองจากแผลของผู้ป่วยสถานการณ์โรคมือเท้าปากณวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองฮะจากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,800 รายกลุ่มอายุที่พบมากสุดกลายเป็นว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับถึง4ปีเนี่ยนะฮะจำนวน 17,739 รายซึ่งมีมากกว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยทั้งหมดรองลงมาก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่งครับอยู่ที่ 5-9 ขวบร้อยละ22และกลุ่มอายุเนี่ย 10-14 ร้อยละ 2.5 ตามลำดับนะครับคราวนี้เรามาคุยกันหน่อยเรื่องของโรคมือเท้าปากก่อนหน้านี้กันเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มทำความเข้าใจกับ RSV มากขึ้นแล้ว RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่ทุกคนคุ้นเคยกันมือเท้าปากเนี่ยอาจารย์มีคนสับสนแบบแคร์นะแคร์จะสับสนมือเท้าปากกับมือเท้าเปื่อยคนละอย่างใช่ไหมคนละอย่างกันใช่ป่ะ
0: อันนั้นอาจจะเป็นในสัตว์มือเท้าเป
1: ื่อ
0: ยเป็นคลิปไม่ใช่คนแต่ว่ามือเท้าปากเพราะว่า
1: อ๋อมือเท้าเปื่อยคือสัตว์
0: ก็คือในสัตว์แต่ว่าคือจริงๆก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือเท้าปากอะไรค่ะก็คือเปื่อยไม่แน่ใจว่าเปื่อยบริเวณไหนถ้าเปื่อยที่กีบเท้าก็
1: เป็นสัตว์

0: ใครเข้าใจผิดแบบผมไหมหรือว่าไม่มีไม่พอดีด้วยความที่มันแบบคล้ายๆกันอ่ะมือเท้าปากมือเท้าเปื่อยแต่คนละอย่างกัน
1: แต่ก็คือจริงก็อาจจะเป็นเชื้อคนละกลุ่มก
0: ็
1: เป็นเชื้อไวรัสได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ค่ะ
0: ครับคราวนี้อาจารย์อธิบายเรื่องของโรคมือเท้าปากสักนิดหนึ่งครับว่ามันเกิดจากอะไรและลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: โรคมือเท้าปากนี่คือเป็นการติดเชื้อที่บริเวณมือเท้าปากที่เราเห็นชัดที่ใช้เป็นตัวในการวินิจฉัยแต่เป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสนะคะ
0: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
1: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนได้สูงแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเชื้อพวกคอกซักกี้ไวรัสเอ็กโคไวรัสที่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ค่ะโดยมือเท้าปากนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในเด็กก็คือมีไข้แล้วก็มีตุ่มเป็นตุ่มที่เป็นที่เจอได้บ่อยๆที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นตุ่มใสค่ะเป็นตุ่มน้ำใสแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีได้ตุ่มได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเป็นจุดเลือดออกเป็นแดงๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าลักษณะที่จะเห็นก็คือที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่บริเวณในคอที่ต้องใช้การตรวจที่จะเป็นเพดานปากด้านหลังจะมีตรงลิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาการพวกน้ำมูกอะไรเนี้ยเล็กน้อยแทบจะไม่มีแต่เด็กๆจะมาด้วยน้ำลายไหลเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็กลืนไม่ได้เนี้ยค่ะในบางคนก็อาจจะมีเฉพาะในที่คอต้องอาศัยการตรวจร่างกายตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าขาแล้วก็ตรงบริเวณก้นเนี้ยก็อาจจะยังไม่มาในช่วงแรกหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
0: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบไม่ได้เลย
1: ก็คือในเด็กใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นตุ่มนึกสภาพที่ตุ่มที่ตะกี้ที่ฝ่าเท้าแต่อยู่ในคอข้างหลังนะคะเป็นตุ่มหลายๆตุ่มที่มันเป็นเหมือนแบบแผลร้อนใน
0: ครับ
1: ทำนองนั้นแต่อยู่ด้านหลังคอทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้แบบมีแบบกลืนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกี้คันดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเยอะสุดก็คือ เด็กแรกเกิดนะฮะแล้วก็แก่สุดเนี่ยคือประมาณไม่เกิน14ปีทำไมมือเท้าปากถึงเป็นในแต่เฉพาะในเด็ก
1: เพราะว่าที่สาเหตุเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดจากคุณแม่ที่เคยเป็นมีภูมิมาก่อนอาจจะมีภูมิอยู่ในช่วงแรกแต่ก็อาจจะน้อยเพราะว่าโรคนี้ภูมิก็อาจจะไม่ได้อยู่นานอย่างเงี้ยทำให้เด็กช่วงแรกเนี่ยเขาภูมิตัวภูมิคุ้มกันนอกจากเป็นตัวภูมิในเลือดแล้วต้องเป็นภูมิที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งในเด็กอายุเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆโดยเฉพาะน้อยก็2ปีเนี่ยจะยังไม่มีเลยนะคะก็เลยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กก็คือช่วงวัยเนี้ยทุกอย่างเขาจะใช้ปากในการเรียนรู
0: ้
1: ทุกอย่างจะหยิบเข้าปากหมดเลยเนี่ยค่ะมือเขาก็ไม่สามารถจะล้างเองได้เลยค่ะก็จะหยิบเข้าปากทุกอย่างแล้วก็ชอบเล่นของเล่นด้วยกันทำให้แพร่เชื้อได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าพอเด็กที่อายุมากขึ้น 5-9 ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนในช่วงเล็กกว่านั้นทำให้มีภูมิแต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยเป็นเพราะล่าสุดก็คือเจอเด็กอายุ13ปีที่เป็นมือเท้าปากแต่ว่าก็จะมีประวัติว่ามีน้องเล็กที่บ้านก็คือติดกันทั้ง3คนอะไรเงี้ยค่ะอายุก็ไล่กันไปแต่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันปกติแข็งแรงเนี่ยค่ะมักจะมีภูมิอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้ไม่ได้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สามารถที่จะแบบล้างมือเราก็จะล้างมือก็จะไม่ได้เอาอะไรเข้าปากก็มีความเสี่ยงเพราะว่าจะติด
0: รู้จักในความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ไหมจะมีความเสี่ยงน้อยลงเลยค่ะ
0: การติดเชื้อของมือเท้าปากครับอาจารย์มันเป็นไวรัสแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยว่าไวรัสเนี่ยมันจะต้องแบบเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทางอื่นก็ได้ฮะ
1: อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆเขาก็มีเข้ามาทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของผื่นแต่ว่าอาการทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีบางคนก็มีเหมือนกัน
0: แล้วเวลาติดนี่ติดอย่างที่ขนาดเขาบอกว่าติดจากพวกสารคัดหลั่ง
1: ใช่คือสารคัดหลั่งก็เป็นน้ำมูกปากเลยค
0: ่ะ
1: คือเชื้อไวรัสก็คือถ้าอยู่ในของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศช่วงเนี้ยที่ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ที่อยู่ได้นาน อยู่ในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ในแบบน้ำลายอะไรเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้เพราะว่าพอเขาเข้าทางปากจมูกแล้วเขาจะลงลำไส้ไปแล้วก็อยู่ในอุจจาระอินอุจจาระได้แบบเป็น 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นคือเด็กที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะมี

0: อุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถจะติดได้เงี้ยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสัมผัสแล้วพอสัมผัสเนี่ยเลยติดแต่ว่าการติดเชื้อต้องเข้าไปด้านในใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือสัมผัสคือมือไปสัมผัสแล้วเข้าปาก
1: โอเคแล้วที่บอกว่าเป็นมือเท้าปากอาจารย์ที่เราดูตุ่มกันเมื่อสักครู่เนี่ยคือพอเข้าไปแล้วมันแสดงอาการแค่เฉพาะมือเท้ากับปากครับ
0: อ๋อคือจริงๆก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง
1: ค่
0: ะก็จะมีอาการเด่นๆที่เราพอจะวินิจฉัยได้ก็คือทำให้เกิดผื่นมีไข้ผื่นอาการทางเดินหายใจน้อยจะมีถ่ายเหลวได้แล้วก็จะทำให้สายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างเช่นที่กล่าวไปก็คือตัวรัส71เนี่ยค่ะจะทำให้มีการติดเชื้อที่ในกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยหัวใจเต้นเร็วไม่สุขสบายแต่ว่าเด็กคงบอกไม่ได้ว่าหัวใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมาด้วยเขาแบบอยู่นิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้ยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่จำเป็นที่ต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะก็จะมียาพิเศษช่วยค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆมันเป็นตุ่มกันเยอะน
0: ะ
1: เป็นหลายอย่างมากๆหลายคนบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยสับสนระหว่างตุ่มของโรคมือเท้าปากกับพวกเฮอแปลงใจหน้านะฮะอิสุอิใสหรือว่าผื่นพวกผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเอาแรกก่อนเลยเฮอแปลงใจหน้าคืออะไร
0: ก็คือเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยคือจริงๆเป็นตัวที่ย่อยของตัวโรคมือเท้าปากเพราะอย่างโรคมือเท้าปากนี่จะต้องมีผื่นทั้งที่ในปากในมือแล้วก็เท้าแล้วก็บริเวณอื่นด้วยแต่ว่าเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะผื่นที่อยู่ในค
1: อ
0: ก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เป็นเฉพาะในคอแต่ว่าก็จะมีอาการไข้สูงฉะนั้นที่เด็กจะมาด้วยน้ำลายไหลยืดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้สูงทำให้ต้องตรวจตรงคอก็คือก็จะเป็นกลุ่มของส่วนหนึ่งของเป็นอาการอย่างหนึ่งของมือเท้าปากอะค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยในช่วงที่เราวินิจฉัยนั้นจะไม่มีผื่นที่บริเวณอื่น
1: นะคะแต่สำหรับง่ายหน่อย
0: ค่ะสำหรับอิสุกอิใสเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีอาการไข้แล้วก็เป็นตุ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีลักษณะที่มีก็คือเจอได้ในเด็กเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเด็กโตก็เจอได้เป็นตุ่มใสแต่ว่าตุ่มใสของอิสุวิสัยเนี่ยเขาจะเป็นที่บริเวณลำตัวเด่นแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตุ่มหนองบนพื้นแดงแล้วก็มีหลายระยะบางอันจะเป็นพึ่งเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาใหม่บางอันเป็นหนองบางอันแตกแล้วเป็นสะเก็ดอะค่ะแล้วก็หลักๆจากตรงเบอร์ลำตัวแล้วก็จะสามารถจะกระจายไปที่แขนขาแต่ว่าน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มในปากน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าหรือตรงก้นหลักๆก็คือจะเป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอิสุกอิใสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีติดเชื้อในสมองด้วยเนี่ยจะเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่มีอิสุกอิใสแล้วสักอาทิตย์2อาทิตย
1: ์
0: ก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองได้ทำให้มาด้วยการเดินเซอะไรเงี้ยแต่ก็เจอน้อยเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอิสุกอิใสเนี่ยดูจากบริเวณที่เป็นจะง่ายกว่าในการแยกว่าตุ่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถามประวัติว่าตุ่มขึ้นที่ไหนก่อนและเวลาที่ตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีหลายระยะ
1: ค
0: ่ะ
1: โอเค
0: ในณจุดนั้นนะคะที่มองค่ะ
1: อาจารย์เคยเป็นอิสุอิใสไหมครับ
0: เคยเป็นตอนเด็กแล้วค่ะฉีดวัคซีนไม่ทัน
1: ผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เป็น
0: ทำไมว่า
1: เด
0: ็
1: กเด
0: ็
1: กเด็กเด็กสมัยนี้เขาแบบอ๋อเป็นครอบครัวเลยครับ
0: ออกหมายถึงว่ามีพี่แล้วก็น้อง
1: ก็คือเป็นพี่น้องพร้อมกันเพราะว่าติดกันอยู่แล้วง่าย
0: ใช่ใช่
1: แล้วเด็กสมัยนี้เขาฉีดวัคซีนกันทันเหรอครับเขาได้วัคซีนเร็วเขาไม่ค่อยเป็นกันนะฮะ
0: ก็คืออิสุวิสัยนี่มีฉีดวัคซีนได้แต่อายุ1ขวบเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็แต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่ค่ะที
1: ่
0: ผู้ปกครองต้องเสียเงินเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นก็คือคนยังฉีดน้อยอยู
1: ่
0: ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำแนะนำที่เราให้ฉีดค่ะ
1: ครับเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นอิสุอิสัยเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับโตมาก็จะไม่เป็นซ้ำ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเคสการฉีด
0: วัคซีน
1: วัคซีนเนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสเป็นตอนโตอย่างไหมเขาบอกเป็นตอนโตมันจะแบบรุนแรงกว่าตอนเด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็คืออิสุวิสัยถ้าฉีดถ้าเกิดว่าเคยเป็นอิสุวิสัยโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีภูมิตลอดชีวิต
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นจากฉีดวัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเข็มนึงเนี่ยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ขวบ
1: ครับ
0: พอฉีดเข็มนึงเนี่ยป้องกันการได้ประมาณ90%กว่าแต่ป้องกันการเสียชีวิตรุนแรงเนี่ยได้ก็เกือบประมาณ90%กว่า
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณยังไม่100%นะคะ98%

0: แต่ว่า 2% ที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงน้อยลงตุ่มที่เขาเคยมีรายงานก็คือไม่น่าจะเกิน50ตุ่มเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคยได้วัคซีนก็จะเป็นเยอะมากเลยที่หนังศีรษะเป็นทั้งหมดเลยค่ะอาการรุนแรงก็จะน้อยกว่าลอง
1: โอเคเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นมันเยอะกว่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับทั้งตัวเลย
0: ค่ะแล้วก็แต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นจากคนที่ฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อที่เป็นเชื้อเป็นค่ะทำให้อยู่ในร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัสด์อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้สายพันธุ์จากที่เป็นวัคซีนแต่ว่าก็จะเจอได้น้อยกว่าคือคุ้มกว่าคนที่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นจากเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภาวะงูสวัสด์เนี่ยตามหลังได้มากกว่า
1: ครับคราวนี้เรากลับมาที่มือเท้าปากนะครับว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยความอันตรายของมือเท้าปากเนี่ยนอกจากเป็นผื่นแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนแล้วก็อาการของเด็กที่เป็นเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออาการอย่างที่เรียนไปว่าก็คือก็มักจะมาด้วยไข้แล้วก็วันสองวันและหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มที่คอมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผื่นเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยๆก็คือภาวะขาดน้ำเพราะว่าเด็กจะกินไม่ได้แล้วก็ไข้สูงไข้สูงนี้ก็อาจจะทำให้มีภาวะชักจากไข้ได้ค่ะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่มีถ้าเป็นลักษณะของตุ่มใสเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ตรงบริเวณที่เป็นตุ่มค่ะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอะค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัส71นะคะก็คือทำให้มีการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยสัญญาณชีพผิดปกติมีการเต้นหัวใจที่เร็วจนอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่การติดเชื้อที่สมองเยื่อหุ้มสมองทำให้มีสมองอักเสบค่ะแล้วก็ทำให้มีภาวะชักได
1: ้
0: มีภาวะทำให้ซึมอยู่ในตรงเนื้อสมองตรงระบบสมองที่ควบคุมสัญญาณชีพต่างๆก็จะทำให้มีภาวะที่กลไกการควบคุมความดันหัวใจเนี่ยผิดรวนไปหมดค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะระบบต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็รวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมที่เป็นภายหลังจากการที่หัวใจปั๊มทำงานไม่ดีสมองทำงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอก็ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าก็เจอได้น้อยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจก็คือก็มีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบไข้สูงเกิน3วันไข้สูงลอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทานน้ำทานอะไรไม่ได้ไม่ปัสสาวะติดต่อกันเวลา8ชั่วโมงหรือว่าดูซึมนอนตลอดหรือว่ามีซึมชักเซนี่ต้องรีบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ฟังดูมันดูน่ากลัวมากเลยครับมันเยอะไหมที่จะเป็นถึงขั้น worst case ขนาดน
0: ั้
1: น
0: น้อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรายงาน
1: ต้องพาลูกไปหาหมอไหมครับ
0: ก็น่าจะต้องพามาประเมินว่าตกลงเป็นภาวะจริงหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมจะได้สามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเมื่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลยค่ะ
1: ครับเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคนอย่างเงี้ยมันจะกระจายได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็ป้องกันยังไงได้บ้าง
0: ค่ะก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในสารคัดหลั่งของเด็กแล้วก็เด็กเล่นของเล่นด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คืออย่างที่ผู้ทำได้คือถ้าเด็กไม่สบายก็ให้อยู่บ้านทีนี้ที่โรงเรียนเขาอาจจะมีช่วงเนี้ยที่มีมือเท้าปากระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปากดูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากไหมนี่ค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยนี่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนึงในชั้นเรียนเนี่ยเป็นมากกว่า2รายก็อาจจะต้องปิดไปก่อนสัก1วันแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะก็คือแล้วแต่เลยค่ะตามกฎของโรงเรียนแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือตามผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยตามความเห็นของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายจากหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดโรงเรียนก็คือตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอีกสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือของเล่นของเด็กที่ใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดนะคะโดยทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเป็นเนี่ยอาจจะต้องจับแยกอยู่แล้วก็พยายามให้นั่งห่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้ว

0: ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือเอนโทรไวรัส71อะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นเอนโทรไวรัส71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไปที่มีช่วงระบาดอย่างเงี้ยก็คือที่แออัดอย่างเงี้ยที่เด็กเล่นด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องระวังเงี้ย
1: ครับฟังแล้วมันก็แบบเป็นพ่อแม่น่าจะกังวลนะเพราะว่าพอเป็นอะไรเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันแบบยากลูกก็ไม่สามารถบอกอาการได้เต็มที่แล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับแต่เชื่อว่าเอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSV เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี่ฮะช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับเช็คอาการป่วยนะครับเข้าสู่ฤดูการของการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีฤดูการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคไวรัสทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะแน่นอนก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด-19 นะฮะมีไข้หวัดใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆก็คือ RSV นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไรโนไวรัสนะครับไรโนไวรัสนี่ก็เป็นหวัดเหมือนกันนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะไม่เกิดหวัดติดเชื้อในจมูก
1: ไรโนไวรัสกับ RSV อะไรน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงน่าจะ RSV
1: RSV น่ากลัวกว่าครับ
0: น่ากลัวกว่าเพราะว่าแต่ว่าหลังๆไรโนไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจแล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อไรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่า RSV ก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
1: ครับ RSV เนี่ยทำความเข้าใจก่อนเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า RSV เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะศึกษาดูกันมาพอสมควรก็เป็นไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมีไข้ไหม
0: คือ RSV เนี่ยจะทำให้หลักๆก็คือมีไข้ได
1: ้ค่
0: ะแล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ลงไปมากกว่าตรงไรโนไวรัสไรโนไวรัสเนี่ยเป็นจมูกเป็นหลัก
1: โอกาส
0: น้อยที่จะลงปอดมีบ้างยกในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรง RSV เนี่ยเขาจะจากจมูกลงไปแล้วเขาก็จะลงไปที่หลอดลม
1: มาลงต่อไปได้อีก
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้มีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมทำให้มีภาวะหลอดลมหดเกร็งที่ทำให้เด็กมีภาวะที่หายใจลำบากหายใจเองไม่ได้แล้วอาจจะช่วยเหลือไม่ทันถ้าแบบมันหลอดลมนั้นบวมมากเขาอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นบริเวณตรงในปอดทำให้มีภาวะปอดอักเสบได้ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้แล้วก็ตัว RSV เนี่ยทำให้ภายหลังที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการไอที่เป็นภายหลังการติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานเป็นแบบ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินว่าพอติดเชื้อไวรัสซึ่ง RSV ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเคยติดเชื้อแล้วจะทำให้มีภาวะหลอดลมไวทำให้เด็กเนี่ยพอพ้นช่วงการติดเชื้อไปแล้วสบายดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อไวรัสอันใหม่หรือว่ามีอากาศเย็นเจอฝุ่นก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีภาวะหลอดลมไวคล้ายๆกับอาการหอบ
1: หลอดลมไวคือ
0: หลอดลมไวคือเหมือนโดนอะไรกระตุ้นหน่อยก็ทำให้มีเหมือนคนที่เป็นหอบ
1: ก็จะไม่เป็นผลดีในอนาคตเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ยาที่ควบคุมเพราะว่าถ้าเป็นหอบเนี่ยอาจจะหายใจเหนื่อยจะมาด้วยหายใจเหนื่อยหรืออาจจะไม่ได้มีไข
1: ้
0: ต้องมาพ่นยาเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะทำให้มีภาวะหลอดลมที่อุดตันทำให้แบบหายใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า RSV เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนของ RSV เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ
0: ก็คืออย่างที่หลักๆก็คือที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหลอดลมไว
1: แล้วก็ลงหลอดลมอันนี้ก็เป็นแทรกซ้อนใช่ไหมฮะนี่เหมือนก
0: ันใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีภาวะที่จะต้องมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คือ RSV เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทานน้ำทานอะไรไม่ไหวแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะสำลัก

0: มันจะต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สารน้ำระหว่างช่วยแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าหลอดลมมันแบบมันตีบ
0: เด็กใช่ค่ะเด็กหลอดลมจะเล็กเลยค่ะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาว่าเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
1: โอเคอันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมาก
0: ๆค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะอ
1: ย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
0: ่ค่ะ
1: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันนี้ต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
0: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
0: 38กว่า39
1: ไม่ลงเลย
0: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงลอยนี่คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่อยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่1ถึง5ปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือแย่แล้วค่ะก็คือควรนำมาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพามาค่ะ
1: ความเชื่อที่บอกว่า ISV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
0: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ ISV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลง
1: ก็คือไอ้วัยอย่างแข็งเนี่ยยังถือว่าเสี่ยงน้อยสุดอยู่ปะ
0: ค่ะ
1: ไวการคนเนี่ยไวโอเคไว
0: เสี่ยงถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่น
1: แต่ถ้าเกิดเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุกลับมาเสี่ยงได้เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็จะแต่ว่าในเด็กก็คือยังเป็นที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจำตัว
1: ครับ
0: โรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับซึ่งไอซูเนี่ยเราสามารถจัดการได้ไหมครับอาจารย์
0: คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิธีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแล้วก็แต่ว่าของในเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นคือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะก
1: ็
0: คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้าเป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาเนี่ยค่ะช่วงกรกฎาสิงหาเพราะจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับการระบาดรับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เข้าไป
0: ใช่
1: ไหมครับ

0: ได้สำหรับเด็กเล็กแล้วต้องจับภูมิคุ้มกันสำหรับรูปอะครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
1: มีค่ะก็คือมีในผู้
0: ส
1: ู
0: งอาย
1: ุแล้วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
0: ้โอเค
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น RSV ป้องกันได
1: ้
0: นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนตรงไหนแต่ว่าสิ่งนึงคือตัววัคซีน RSV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีหลักใช่ไหมครับ
1: ต้องจ่ายเงินเอง
0: ต้องจ่ายเงิน
1: ราคาค่อนข้างจะสูง
0: อยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
1: เนี่ยค่ะ
0: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแข่งจะเคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ก็สูงอยู่เหมือนกัน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุดอาจารย
1: ์ใช้ก็คือมาตรการคือล้างมือ
0: ต้องละเอียดมากขึ้น
1: ล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: 2-3 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้รับเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอคะอาจารย
1: ์ครูป
0: โรคครูป
1: CROUP
0: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับคือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ็อกบ็อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเงี้ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันเป็นโรคที่มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
1: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่าซึ่งตัวนี้จะมี4สายพันธุ์มีแบบ1 2 3 4ค่ะซึ่งตัวครูปเนี่ยหลักๆก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่กล่องเสียง
0: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
1: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
0: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
1: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโควิดค่ะ
0: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
1: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิดอาการเหมือนครูปเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
0: แต่ตัว2อย่างนั้นมันหนักกว่าใช่มั้ยครับ
1: ก็คือตัว
0: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่แบบมีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้
0: ครูปเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
1: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆก็คือเสียงแหบ
0: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงเด็กออกมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิด

0: อะไรกับ
1: ออก
0: กล่องเสียง
1: คือเป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้น
0: ก็มันรังสรรค์ออกมาให้
1: แต่เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะเราก็จะมีตัวเป็นคะแนนที่บอกความรุนแรงค่ะว่าคะแนนมี0ถึง10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนน้อยก็จะมีการรักษาแบบหนึ่งคะแนนระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมคือหลักๆ ก็คือเป็นการให้ยาพ่นเพื่อลดหลอดลมบวมช่วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนเยอะๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าหลอดลมบวมเด็กจะหายใจเองไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะระบบหายใจล้มเหลวทำให้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์วัดตัวคะแนนจากอะไรครับจาก
1: จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เราดูจากลักษณะเสียงก็เป็นเสียงมาเห่า
0: จริงๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเสียงมาเห่านี่คือก็จะได้คะแนนสูงหน่อยเสียงแหบเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงอันนี้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือเสียงที่เกิดจากภาวะหลอดลมบวมมากจนอุดตันทางเดินหายใจก็ทำให้มีได้ยินเสียงอันหนึ่งค่ะก็คือก็จะมีคะแนนว่าเสียงหายใจเข้าหายใจออกถ้าได้ยินอันนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างกันอันที่สามก็คือการหายใจลำบากที่ภาวะลมมันเข้าได้ลำบากก็ทำให้เราดูหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอันเนี้ยก็จะเป็นอีกคะแนนนึงอีกอันนึงก็คือดูลักษณะเสียงหายใจว่าลงปอดลงไปแล้วหรือยังลงหลอดลมไปเยอะแล้วหรือยังและอันดับสุดท้ายก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วก็จะมารวมคะแนนกันแล้วก็ให้การรักษาถ้าคะแนนน้อยก็ให้การรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินก็กลับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปค่ะก
0: ็
1: จะไม่ได้มียารักษาเฉพาะยกเว้นแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นมาหลายวันไข้สูงก็ต้องประเมินว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนไหม
0: ครับคราวนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เห็นในเบื้องต้นแล้วว่าลูกเนี่ยมีเสียงไอที่มันคล้ายๆเสียงหมาเห่าเนี่ยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
1: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าทางเขาลองให้เขาดูนอนตะแคงหายใจคือแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดรายเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
0: ครับแล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไหมฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูฟได้เหมือนกัน
1: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
0: หลอดลมใหญ่กว่าเนี่ยคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับโอเคอีก5นาทีครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
1: ์
0: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคตาแดงเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรือครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ฮะ
1: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
0: ไวรัสเนี่ย
1: มากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัสที่เป็นตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักๆในการที่เกิดตาแดงแต่ว่าจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักจะทำให้เป็นทั้งสองตาแล้วก็อาจจะมีขี้ตาได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเหลืองเขียวมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นได้ทั้งติดเชื้อซ้ำซ้อนตามหลังเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยแต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยเนี่ยมักจะเป็นตาข้างเดียวมากกว่าแล้วก็นอกจากจะตาขาวที่บอกว่าตาแดงคือตรงตาขาวแดงแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตรงเปลือกตาเนี่ยอาจจะบวมด้วยเ
0: ล
1: ยค่ะ
0: ซึ่
1: งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาจากการที่แบบมีภาวะติดเชื้อไวรัสมาก่อนทำให้แบบมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะไซนัสอักเสบแล้วทำให้ลามไปที่ตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆที่ ติดกันได้บ่อยๆก็เป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะซึ่งก็คือตัวไวรัสทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกเชื้อไวรัสที่เป็นพวกเฮอร์ปีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งในเด็กส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มาเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับกรณีนี้ครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
1: ก็คือแดงนี่คือ
0: แดงเรือหรือว่า
1: แดงทั้งตาตรงตาขาว
0: เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะแดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
0: เจ็บไหมอาจารย
1: ์ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแบบติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
0: ครับมันมีความเชื่อตอนเด็กอาจารย
1: ์ว่า
0: แค่มองตาก็ติดแล้วตาแดงอ
1: ันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
0: คือมันต้องมีความสัมผัส
1: ใช่
0: ไหม
1: คะ
0: มันต้องมีความสัมผัสสัมผัสแบบความต้องว่าไวรัสตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได
1: ้สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่เพลินใกล้กันมากค่ะ
0: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแก้
1: ก็คือส่วนใหญ่รักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยทีนี้คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะค่ะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
0: ม
1: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
0: ่
1: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเลยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้นี่ค่ะจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลและติดเชื้อเนี้ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอะไรคือหยอดน้ำตาเทียมได
1: ้ค่ะ
0: เรื่อย
1: ๆพ่นน้ำตาเทียมน้ำเกลือ
0: ค่ะมันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่าที่เราซักประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
0: เล่นเกม
1: ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายๆเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตาแดงจากภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายๆเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีขี้ตาเยอะอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคฮะครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่วันนี้ถามเพิ่นไว้หน่อยเดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับมาครับชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับประกอบกับลมตะวันออกนะครับได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนมากนะครับบริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางครับและตอนล่างของภาคตะวันออกครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมพื้นที่

อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยครับได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่อีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะสัญจรครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
3: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
4: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
1: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
3: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับโจรหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
3: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความ

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
1: ขอบคุณ
2: ครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลาย

0: 100เมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้น อาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลด

0: ความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับ บางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
2: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
2: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
1: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
1: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ย
2: เวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึ๊กออกมาเลย
1: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
3: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ทีโอเคครับนะครับไอ
1: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่1คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
4: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
5: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5

0: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
1: ้
0: นะครับ
2: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
3: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินกำเนิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาสิกราลิงส์วิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: แพทย์หญิงสุวัจนาอธิภาคครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งนึง แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ดีเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการได้ยินบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10-20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก
0: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยเหรอครับ
1: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีหนึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก
0: ็ช้า
1: ก็ช้านะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
0: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
1: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วด้วยเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งจะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้านบางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อยๆ
0: มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณหมอ
1: ได
0: ้บอกไ
1: ปอันนี้เป็นผลเสียมากเลย
0: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะเข้ามาหาคุณหมอแล้วนี่นะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3ชั้นนะคะมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในก็จะมี2ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้น

0: ก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
1: อยู่ด้านใน
0: ข้างอยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
1: แต่ไม่ได้ยิน
0: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
1: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกกับหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
0: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก
1: ็
0: คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะนี่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง
1: ครับ
0: ทีนี้คำว่าหูตึงใช่ไหมคะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงได้ยินไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได
1: ้ก็อะไรก็ได้เหรออ
0: ะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่ไหม
1: คะ
0: ตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
1: ขี้หูเยอะ
0: ที่หูเยอะใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อย
1: มันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
0: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแคะหูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาข
1: ี้
0: หูปกติอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีป
1: ั
0: ่นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
1: อ้าวเกิดปัญหาแล้ว
0: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
1: อุ๊ยตายแล้วแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
0: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
1: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
0: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูเนี่ยจะช่วยเคลือบนะคะให้ความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแคะไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างขี้หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
1: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงขี้หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
0: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ขี้หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัดแก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
1: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็นหูน้ำหนวกเราไม่อยากจะเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
0: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกันก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างเช่นการเล่นอะไรที่มันผัดผลมีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
1: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ยแก้วหูสามารถทะลุได้เลย
0: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เม
1: ื่
0: อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก
1: ็
0: เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
1: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี
0: ้
1: เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
0: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงนี้เริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะมาดูว่าที่เขาเริ่ม

0: ได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประเมินออกมาได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุก็คือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
1: ทั่วไป
0: ทั่วไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
1: เหมือนบลูทูธโทรศัพท์
0: ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคนแล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
1: แบบน
0: ี้นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะเพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่อนว่าเสียงทุ้มเสียเท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่เสียงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่องตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีนึงว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
1: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
0: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่ดีก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
1: เกิดจากอะไรครับ
0: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัสหรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งนะคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปุ๊บเดียวเนี่ย
1: แรงดัน
0: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
0: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
1: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
0: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมค่ะ
1: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
0: ค่ะ
1: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนอกนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งนึงตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor speech processor มีหลายรูปร่างนะคะอย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี้ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
1: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
0: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
1: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่ ขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
0: ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตเลย
0: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
1: ้นั่นนี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
0: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็คือมาคิดถึงประสาทหูเทียมนี่พอจะผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยมันต้องเป็นการผ่าตัดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1คนไข้ผ่าตัดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดมยาได้หรือเปล่าเพราะมันต้องดมยาผ่าตัดแล้วต้องมีแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยนอกจากเราตรวจว่าคนไข้แข็งแรงร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เขามีไอ้หูชั้นในที่พอที่จะใส่อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียร์ก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2 3 4วง
1: ขดของมันใช่มั้ย
0: ขดเนี่ยค่ะนี้บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าทําได้ยากมั้ยซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องแบบขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากซีทีสแกนนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาท
1: พา
0: ไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ยเราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
1: เพราะขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
0: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor แล้วก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1ถึง4สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะคะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิต
0: เป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนนึงหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้แล้วก็ดีใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่คุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
0: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่องนะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
1: บ
0: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
1: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีขี้หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ปกติ
1: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
0: ห้ามปั่นนะคะ
1: อ่าเดี๋ยวเชิญเลยครับคุณหมอ
0: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูนี่ตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมฮะ
3: มันตรงไปป่ะฮะ
0: มีเงาสะท้อน
3: ครับ
0: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
3: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
0: สวยค่ะ
3: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
0: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
3: ครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

0: ป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาถามหมอเขาหมอก็เพิ่งบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณพลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้กันละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากละส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆไปนะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะ
1: ป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี้
2: ป้องกันลำบากมากเลยคือ1แพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่มั้ยคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
1: คุณบอลเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
0: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู
2: ่ครับอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง

0: ะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นน่ะหนึ่งหยุดยาหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกลอกลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาและตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วที่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
2: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: แล้วอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
0: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆ เนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
2: ใช่ครับ
0: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
2: คืออย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
0: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงแล้วทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะๆ
1: ทีนี้วิธีการติดตามเราติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ยจะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือ นนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอ่ะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอ้จะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเว่นเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆ เล็กๆเยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเป็นแผลบางคนเนี่ยมีขนตายางๆตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: ต้องตรวจเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มีเคืองตาข้างขวาคร
0: ับ ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
0: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: บัดดูเป็นฝ้าๆด้วยอาจารย
0: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่าง
1: เน
0: ี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาหนาเป็น
1: คุยนี่ใช่ไหม
0: ค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค่ะ
1: นี่
0: ค่ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายเนี่ยมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นหนึ่งตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยเนี่ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ที่มันเล็กๆกุดๆเนี่ยนะคะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะ

0: หมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: นี่ไฟ
0: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำจัดขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ใช่ตามแนวนั้นเลยค่ะ
1: นะคะนี่กุดกุดอย่างงี้กุดอย่าง
0: เงี้ยเนี่ยค่ะ
1: กุดนั้นเป็นต่อต่อ
0: ใช่ถูกเป็นต่อต่อเพราะเราถอนบ่
1: อ
0: ยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นเธอซึ่งมันจะทำถูทำให้คุณไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
0: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
0: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิตพอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้
1: สอนเบล
0: ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
0: ใช่
1: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
2: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษอะฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาแล้วรู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเงี้ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีครับคุณพล
2: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
1: สุดยอดขอบคุณคุณหมอมากครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: นี่ครับ
3: นี่ครับ

0: ปวดคอทั้งสองข้างเนี่ยเป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่งแล้วก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี่มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: รักษาเป็นน้อย
1: เป็นน้อยนะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นของยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรเนี่ย
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: พอได้นะสวัสดีเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมย
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานเพื่อทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะๆพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร็บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหนฮะเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้น

0: ให้ไปเลือดจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
1: มีครับมีครับอาจารย์ถ้าหากว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
0: ครับ
1: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
0: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายพอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
2: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมได้ด้วย
0: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
2: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
0: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
2: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
0: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกติเนี่ยจะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเผอิญโมเดลเนี้ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหรอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
2: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
0: ข่าด้านขวานะ
2: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
0: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันลุหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งและเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็จะมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้จะต้องอาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
2: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพละคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ท่านนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันการ
0: วินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
0: ได้ครับ
2: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับ

0: จากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวาเนี่ยครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยงอกออกมานี่คือลูกสะบ้านะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้านี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
1: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
0: คืออาการที่เป็นของคุณลุงเนี่ยอาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้การปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็ค่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทำให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทำให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
1: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
0: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
0: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมชนิดหนึ่งนะครับที
1: ่
0: มีการใช้ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทำนองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เราใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกในลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่าจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
2: ้อ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอม
1: อยู่ในร่างกาย
0: มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
1: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
0: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วๆไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% แล้วแต่สถานที่นะครับ90%ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก 10-20 ปี
1: สมมติคนไข้เห็นว่าฉันไม่อยากจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
1: ครับอาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู่
0: ใช่
1: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
2: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำใหเกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสารความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยาดักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาพาราเซตามอลนะฮะก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะเนาะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องๆเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้ได้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อนมีไข้เพื่อดักไม่ให้เป็นไข้อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปถ้าหากว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไข้แน่ๆเลยอย่างเช่นเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนเขามีไข้กันหมดเลยจากวัคซีนตัวเนี้ยเราก็อาจจะทานพาราเซตามอลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝนตกรู้สึกคัดจมูกจังเลยกลัวจะมีไข้กินดักไว้ก่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆเท่านี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้หนึ่งก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดขนาดที่เหมาะสมคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้สาเหตุของโรคนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอร่างกายหยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่แกพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
2: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
2: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่า
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ไ
1: หมฮะถ้าสมมติว่า40เน
2: ี่
1: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
1: ะ
2: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
2: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
1: ม
2: ีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผ ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
2: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องบอกว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
2: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
2: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
2: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
2: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอไหมครับ
1: พอจะจำได้
2: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: คร
2: ับ
1: ดีครับ
2: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
2: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
2: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
2: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับ ร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับ ดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
2: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะ
1: ครับ
2: คุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุประมาณสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอปยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่ 2-3 ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
2: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
2: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
2: ใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อ าจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายครับ
2: ครับ
1: หมอรวมทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
2: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
2: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
2: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหม
1: ือ
2: นของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับ
1: อ
2: าการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร
1: ์
2: นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
2: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
2: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
2: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
2: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
2: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: คร
2: ับ คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะกินอาหารให้มีประโยชน
1: ์ครับ
2: พวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น

0: ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินเดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัมนะครับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหม
0: ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช่ไห
1: ม
0: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
1: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คําถามที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
1: อ
0: ย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
1: ครับถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: ม
0: ันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริงๆ เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพี่แอร์พูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไป
1: ครับ
0: การใส่ฮอร์โมนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึ๋งปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
1: ้โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความหนืดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงเลยคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจังเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รับภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบริณีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตัมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณ M Market Hall ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนหมักครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์พรุนรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการ

ษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัย

นี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ท่านนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการ

ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1/2570และเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good AgriculturePractice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันโดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นดินและพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริญดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชบรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์วัดพิรุวงศาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัดชนะสงครามวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.

ทีบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัทเอเชีย Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนอนุบาล 3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเว
เวลา 17 นาฬิกาคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆน่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี
4: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
4: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
4: ปากกาขนนก
2: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
4: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
6: ่
5: จับโจรช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: เมฆเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
7: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: เมฆนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
5: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
4: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
4: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
4: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความ

0: แย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่างั้นเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดอะไรกล้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเขียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ถึงก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละมาดีกว่า
1: โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะเสื้ออะไรได้ไหม
2: โอ้ให้เกาเหรอไม่ได้
0: ตอนนี้
2: ฉันดามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
2: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเจมไม่เกาให้พี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะจ
0: ๊ะไปหาหมอ
1: นี่ไงไม่ไกล
3: แหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเลือดค่ะ
3: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
4: จริงๆมันคนละโรค กันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
3: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดนึง
4: เป็นหนึ่งใช่ค่ะเขาก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
3: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
5: แต่ว่าคนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากถามอาจารย์ว่าแล้วมันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
4: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราอยู่บริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
5: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
4: ตอนนี้คือสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าไงเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลือมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
4: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่มั้ยคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทําให้เชื้อมันเยอะขึ้น
3: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
4: ล่ะอ๋อเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทํางานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิตกหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
3: ค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหา

0: หมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
1: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
1: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
0: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
1: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
0: คะ
1: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่ะซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะก็คือมันก็เปื้อนสีขาวใช่ไหมคะอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
0: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
1: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลือนได้นะคะ
0: อ๋อที่เขาเรียกเกลือนน้ำนมใช่ไหมคะ
1: พี่ชายมันไม่ใช่เกลือนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลือนจริงๆเกลือนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะ
0: อ๋อเหรอคนละโรคกันค่ะค่ะ
1: นะคะเกลือนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก
0: ็
1: จะเป็นมุมหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลือนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเขาอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลือนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กมากกว่า
0: อ่ะแล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมุติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
1: กะติดน้อยค่ะจริง
0: น้อยมากน้อยนะ
1: แบบคุ้มคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
0: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู่ค่ะ
0: โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
1: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นนานๆเนา
0: ะ
1: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามจานนิดเดียวค่ะว่
1: า
2: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
1: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
0: ้ oh.
1: แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
0: ้
1: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
0: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: สีแดงผิดปานค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได้

0: ค่ะ
1: อืมค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคําถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคําถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
0: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
1: ้ oh.
0: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะ oh. เพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่า แล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายๆอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลือนบนหนังศีรษะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เกลือเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
1: เกลือไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเนาะ
0: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจแล้วยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
1: ค่ะ
0: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะฮะ
1: ค่ะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบได้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ68. อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก็
1: 68
2: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ที่หมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยด์แต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหม แล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะเออคุณออยคุณสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
0: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได้โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอนค่ะส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค
0: ่ะประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
0: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆนี้ได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรณ์หน่อยค่ะคุณกรณ์สงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรณ์บอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรณ์บอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนเหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
1: ์
2: เพราะนั้นแพทย์จะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนนึงก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทาง วิดีโอใช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะ
2: อาจจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อาอมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
0: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
0: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
0: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนแบบเหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
1: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม
0: คะอย่าทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหี่ยว
1: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบน
2: ี้ค่ะอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการ
1: เป็นโควิด
2: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก 1-2 อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินช้าอันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะพนักเราก็กินตามอาการเอา
1: และแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากินก่อนนอนได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี้ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแหววเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
0: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
1: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนอกร่มผ้าค่ะ
0: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าแล้วก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้มันลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆค่ะเวลาลูบแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาไ วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนัง
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆค
1: ่ะแต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่1ตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้นะ
1: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่มั้ยคะ
0: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจากบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
1: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะ
1: คะ
2: จากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิดร้อยคนก็จะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือ เหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่คล้ายๆกับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
1: งั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
2: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอําไรโรคเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
1: 2-3 เดือนขึ้นไป
2: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้เพราะฉะนั้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ
1: ่ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับและเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
2: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซ
1: ึ่
2: งจะมีอยู่2ชุด2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะ แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะ ก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
1: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้แหละคะ
2: จะมีเซ็ตน้ำยาตรวจขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาดเอาละกันว่าวิธีทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่แล้วนะเพราะว่าเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานก.ย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่าน ายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
1: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
2: ตรวจ

0: ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
0: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆมันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
1: ค่ะ
2: ถูกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเนาะแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติว่าเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ผู้คนเอกเออก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
2: แล้วชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอ่ะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอ่ะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่ใช่แก้อักเสบเพราะว่ามันยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
0: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
1: ค่ะงั้นถามต่อเลยอ่ะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
0: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่ในไส้เพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้า แบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เนี่ยแต่คือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีแบบตัวไปแล้ว

0: เอ้ยฉันโดนยานี้
1: ค่ะ
0: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้
1: อ
0: ย
1: ือ
0: ยู่คุ
1: ม
0: ณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเราไป
1: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
2: 6ปีแล้วนะคะ
1: ปีแล้วค่ะ
2: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บหนึ่งพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
0: สำคัญนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาจริงจังช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เก็บรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
2: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
0: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาอ่ะเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายอะไรใช่ป่ะ
2: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
0: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
2: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค่ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
2: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอันนี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
2: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
1: ค่ะ
2: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวค่ะมันมีการทำแพดเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะ ไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่าก
1: ็
2: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
1: ค่ะใช่ๆๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักนึงไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกแล้วต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่2ค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
1: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบนะจริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
1: ู
0: กตรงนี้ก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างใน
1: oh.
0: แล้วมันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออยู่ข้างในมากกว่านะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลแหละนะคะก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
1: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
0: ก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับลายนะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์นึงเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด็กนะ
1: คะ
2: ก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็
0: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
2: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ถูกอากาศเลยไม่ได้เลือกอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่ง ดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
1: เป
2: ็
1: นมาประมาณก็น่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
2: นี่ก็เป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี่ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกนี้เขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
0: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์ของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะคะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็เริ่มฉีดฟรีละเพราะนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: คือ
0: ถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้แล้วก็สามารถให้พร้อมกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
1: ค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
0: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
1: จริงๆดิฉันฟังอาจารย์โสดิฉันฟังอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
2: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้วอ๋อ
1: นี่ลมพิษเหรอ
2: ใช่เนี่ยเป็นลมพิษมันลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตาสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
1: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะ
1: อ
2: ันนี้อาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเรื้อรังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
1: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษคือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
1: ้โอเคค่ะ อืมค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโคลเซ็ตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวอันเมื่อกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีขั้วโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปอื้อหือรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทํารายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1/4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คน
1: ก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได้
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: นะไม่ทำงานทำการ
1: เลยเสียเวลาเรามาก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
0: ๆ
1: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ คนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
1: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทั้งร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
1: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไป แล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: แล้วคนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่
1: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่แม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็น กระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
0: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
1: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
0: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
1: ก็น่าจะยังดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
0: ่
1: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
0: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
1: ้แก้ไขได้ครับ
0: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
1: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
0: ี้
1: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหาได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
0: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
1: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นอ่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
0: หน
1: ี
0: ออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
1: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: แก้ที่ต้นต่อ
1: ครับใช่ครับ
0: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไทกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: ันเนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหอ้าวค่ะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวแกจ้าจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: อั้
0: นฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไป
2: ค่ะมาทุกคนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
3: หนูรู้จักครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได้สู
2: ตรนะอะไรเนี่ย
3: อ
2: ะไรครับโอ้ย
1: ฮะ
2: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
1: ใช่
2: เอ้าเรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
1: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกะแล้วก็อ้วนไปด้วย
2: ที่ไหน
1: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลรามา
2: อ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
1: เออใช่สิ
2: โหงานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
1: อ
4: ้
1: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
1: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
2: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
1: โอ้ย
4: เอาแล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
1: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
2: เอ้า
1: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบอ่ะ
5: โอ้
1: ยให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: อ๋ออั้นฉี่ไง
1: รู้
5: ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
1: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
1: ใช่ไหม
4: เ
1: นี่ยใช่ไหม
4: นั่นเขินด้วย
5: พี่ปักอื่นเนี่ยรู้มากจริง
1: ดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
2: ยังไงครับทำไมครับ
1: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้
1: นี่
4: ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
1: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปัจจุบันจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีช่อง
1: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: น่
1: ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
2: พ
1: ามะ
2: จะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
1: อ๋อได้แล้วค่ะ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต
2: ่อฝากไว้นะจัดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
3: ได้เลยครับทุกพี่

0: ตารู้สึกแปลกอีกแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดๆแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆ มีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ นี่สองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชีย
1: วโหซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่ไม่ใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบเนี้ยคุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว
1: เดี๋ยวมาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยคือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะบางท่านปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเส
0: บ
1: แต่ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลดลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได้นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระ

0: ถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลัก
0: ๆอัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: การที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้
0: า
1: ทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู่
0: เจ็บ
1: ในลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: อื่นเช่นเรื่องของอันปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุทางการแพทย์จริงๆแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่สองคือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะนั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในคนที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอได้ค่อนข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
0: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อยๆ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนหรือวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
1: ค่ะก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่2คือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่สักวัดตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจนะหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
0: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
0: คือรอไว้นานเลย
1: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออกใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก็
0: มาถึงนี้ทำไงครับถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
1: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได
0: ้ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
1: ค่ะก
0: ็
1: คือ
0: ถ้า
1: เป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
0: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
0: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาส กลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมี

0: ลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันมันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะเสร็จไหมพวกขัดเบาอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกล้วยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะก็คือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็มียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปเพราะนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได
1: ้คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะเสพเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะ
1: ค
0: ะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้นั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึงบางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปท่านสั้นให้ผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน
1: อ
0: ยู่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงาน
1: อันนี้
0: เราก
1: ็ไม่เป็นนะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถมันติดจริงนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะอ้าวแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: เนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอัน
2: นี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้อนกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งเลย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้ก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานเดี๋ยวน้ำตานั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว่ห
3: ้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามเดินโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกัน2ข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
3: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แค่
3: เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1ถึง10แล้วก็พอแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี้
3: ใช่มันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเน
3: า
1: ะ
3: แ
1: บบนี้
3: ใช่
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
3: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช่
3: ไ
1: หมคะผ้าพี่ผ้า
2: ไปได้เลยครับ
3: ได้ดีเลยใช่ แล้วก็คล้องคล้องขา
1: แบบนี้ไปเลย
3: ก็คือคล้องเอาทีละข้างทีละข้าง
1: ถูก
3: เอาข้างเอาข้างซ้ายก่อน
1: แบบนี้
3: ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับจนถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
1: ดีดีดี
3: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่าออกกำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะน
2: ั
1: ่งนานๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทางออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะท่า
4: วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ50คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขายุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษาเลยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอริวอันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม่อแล้วด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหันพลันแล่นบางทีบอกยากว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
2: ครับ
3: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายซึ่งวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
2: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
3: สมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
2: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
3: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับ
3: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันเป็นได
2: ้
3: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอ่ะที่เคยเป็นอ่ะซึ่งบางทีตัวเด็กอ่ะไม่รู
2: ้
3: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
2: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหมครับ
3: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
2: เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเหม
3: ่
2: อกับอยู่ไม่นิ่ง
3: ครับ
2: หุนหันพลันแล่น
3: ครับ
2: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
3: ่ครับผม
2: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีครับ
3: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย์ผมแบบบรีฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านมือเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระภาษาไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีพี่ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดี ส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมัยสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นน่ะนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นไปตรงมาเลยอยู่ไม่ค่อยนิ่งปรู๊ดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได
2: ้
3: จังหวะไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัว
2: ครับ
3: เล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปีก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
2: ไปถึงยังไงครับ
3: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไห
2: มคุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉย
3: ๆ
2: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
3: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
2: ครับ
3: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนสเซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทำได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
2: คร
3: ับ แล้วแรกครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่2คือเขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมุติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะท่องสูตรคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมท่องแล้วลื
2: ม
3: หรือว่าเวลาทำแสดงพิธีทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้เอออันเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
2: ม
3: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
2: อ๋อโรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
3: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อยู่สักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
2: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
3: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกวินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษายาวดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
2: ครับ
3: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่อจนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
2: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
3: ี้ยครับโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรูดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี้ บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้าน หงุดหงิดง่ายโกรธง่ายเขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดีแล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสติ
2: ม
3: ที่มีน้อยเซลล์เอสติมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสติมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
2: ัน
3: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆๆๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
2: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
3: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสทีมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสทีมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกใช่ไหม
2: ครับ
3: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าแบบที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างว้างฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นแล้วเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
2: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
3: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอก็มีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
2: จุงลูกด้วย
3: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้ซนเลยก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริง ต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับ

0: ือหมอถือว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไร
1: จะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี่ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิ
1: แ
0: ต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับจะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาธิสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นแหละสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาธิสั้นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาธิสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาธิสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: เห็นไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: คือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอหลิวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้

0: ผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา18 นาฬิกาทางมหิดลแชนแนลครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา18 นาฬิกาที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

วัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคําว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิซิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์

ับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาพ่นปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอร์เร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรอย่างนี้นะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งแล้วแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

0: กติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ทั้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเออเราไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ย

0: งต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
1: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
2: พี่นุ่นสวัสดีครับ
0: ดีจ้ะแล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
1: มีขายตาม
0: มีขายตามตลาดอะไร
2: ม
0: ี
2: อะไรกันอยู่อะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
2: อ
0: มันมีขายตลาดเหรอ
2: ของอะไรครับของอะไรครับ
0: ไม่ใช่
2: ผมอยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรอ
2: ใช่ครับอยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: ของด
2: ีอยากใช้อ่ะอยากใช้อ่ะ
0: จะใช้เองเลยเหรอ
2: ใช้เองเลยดิครับ
0: จริงเหรอ
2: ของพี่นุ่นแนะนำ
0: ให้ผมงั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
2: วัดไซส์รอบเอวเงี้ยเหรอครับ
0: รอบอก
2: รอบอก
0: เขาจะฝากซื้อเสื้อในเอาไหม
2: อ๋อ
0: เอาไหมล่ะ
2: ชุดชั้นใน
0: อืม
2: แบบมี
0: แต่ร้านเกย์ก็มีนะ
2: แล้วฮะ
0: ตายแล้วใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาใส่เต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยเอาป่าว
2: ชุดชั้นในนะแล้วคุยกับน้องคนนี้
0: อืมตัวดีเลยเนี่ย
2: นะฮะ
0: อืมกำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
2: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปากไปอะไรเรานั่งอายอยู่ได้ไป
3: ขอต้อนรับพี่นุ่นดารันถิตกวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ่งทองรุ่งทองสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้าจอแต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
3: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นห่วงเลยวันนี้
0: ใช่สูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
2: ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่ก็สูงๆทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
2: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุด
2: ๆนะเมื่อกี้พี่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นพี่ยืนฟังอยู่ตั้งนาน
2: อ้าวก็อยากรู้ว่าคุยกันเรื่องแอบฟังอยู่
0: พี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
2: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
3: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
3: กี่ปีมาแล้วคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
3: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะทางด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดเล็กๆตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอะใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอะค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วตอนนั้นที่เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
0: วินิจฉัยค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปก็คือจะเข้าแลบใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่า มันนอกจากเราคำเจอเองแต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
0: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นของเทียมเข้ามาแทนทุกอย่างเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
3: ค่ะเวลาที่ดูแล
0: ระยะเวลามันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3วันแล้วก็ออกมาพักที่บ้านอีกวัน2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
3: โอ้
0: ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
2: ไม่เจ็บ
0: เจ จ็บค่ะ
3: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจค่ะพี่นุ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
0: ค่ะ
3: หลายๆคนเนี่ยจ่ายแป้วไปแล้วแต่พี่นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
0: จริงๆแล้วนุ่นว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองคือเราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
2: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
0: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
3: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
3: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่ะเผื่อพี่นุ่นมีคำถาม
0: ค
3: ่ะวันนี้ผู้ช่วยอาจารย์นายแพทย์ตนรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะจากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
5: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลซักซ้อนจากการรักษามากนัก
3: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
5: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยนะครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
0: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
5: ก็ 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
3: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
5: ใช่ครับ
3: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
5: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
0: แต่ส่วน
5: แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเร็วกว่าครับอายุ35เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นครับ
0: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆอะค่ะเนื้อย่างติดมัน
3: แต่ตอนนี้ก็คือ
0: จบค่ะ
3: โอเค
0: บ๊ายบาย
2: คุณหมอครับ
5: ครับ
2: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
5: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาเรื่องก้อนอย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้อนนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
0: อยู่กันต่อไป
5: อยู่กันต่อไปแล้วพอวันนึงมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดๆหรือมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพทย์ครับ
2: หมอครับแล้วก้อนที่บอกว่าเจอที่เราคำเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
5: คือไอ้ตัวเต้านมเองครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือ

0: นะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปงั้นเราก็จะคำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำเนี่ยที่เขาคำได้เนี่ยก็เป็นก้อนที่แท้จริงเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะหรือเปล่านะครับ
1: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือมีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพวกนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับเป็นการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริ
1: ม
0: การรักษาเสริมเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสการกลับซ้ำลง
2: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้คนไข้เข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ
0: ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะครับไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
1: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
0: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งเนี่ยครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
2: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมแต่ช่วงหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: คุณหมอคะการนำเอาสเตมารัดหน้าอกนานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงไหมคะ
1: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะการนำสเตมารัดที่หน้าอกมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ
0: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะมีการศึกษานะว่าการที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับรายการผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
4: โอ้จริงก็จริงนะแสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
0: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
4: ไม่เคย
0: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับ
4: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมดิ
1: ไม่มีความแตกต่าง
2: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
5: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ
1: ข้อที่สองค่ะการใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไหมโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะกดที่หน้าอกเราอะค่ะ
0: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ
1: ่
0: การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากกว่าที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
1: ไม่ได้เป็นที่บลา
0: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
4: อย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำซักก็จะได้แบบเออโอเคอย่างนี้ เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
1: เขาเคยเขาไม่กล้าถามเลย
4: เราสนุกสนานกันมาก
1: คุณหมอคะนี้

0: คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนก็บอกว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
1: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
0: นะครับ
1: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้าน
0: ม
1: หรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
0: ก็วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ในช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับทำไมมันเหนียวอย่างนี้เนี่ย
4: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
3: นั่นน่ะสิสัตว์ทะเลไปหมดแล้วเนี่ย
4: เดี๋ยวต้องใช้ฟันปอก
0: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
3: ก็ปอกมะพร้าวนี่ครับ
0: อ้าวทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
4: ก็พี่บีมันทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆให้อร่อยเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ยสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
3: อ้าวแล้วทำไมพูดอย่างนี้อ่ะก็แห้วเองอ่ะแหละที่มาบิ้วพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนนะฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
0: ๆพี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แห้วจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
4: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นะเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆนะที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: แล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานเลยเหรอคร
1: ับ ใช่เที่ยวสวนมะพร้าว
0: เนี่ยเหงื่อแตกเลยต้องปั่นจักรยานแล้วเหรอครับ
1: ใช่ไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยก็ได้ครับ
1: มาค่ะ
0: เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันครับ
1: จ้ะ

0: พี่วันดีครับถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานชมแบบทัศนียภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวอะไรให้เราได้สัมผัสอีกครับ
1: อย่างที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเป็นมะพร้าวอินทรีย์แล้วก็มาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีกิจกรรมในสวนมะพร้าวของเราอย่างนึงก็คือพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
0: แตนเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: แตนเบียน
1: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
1: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฝ่าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
1: ไปค่ะ

0: อครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
1: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะมีเกษตรเนาะเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเพาะเลี้ยงตัวแตนเบียนนะคะเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำเวลาปล่อยไปเนี่ยตัวแตนเบียนจะไปวิ่งไปหาหนอนเลยค่ะที่อยู่บนยอดมะพร้าว
0: เขาจะรู้เองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันไปเพื่อมันจะวางไข่ในตัวหนอน
0: ครับ
1: สุดท้ายหนอนก็จะตายเกิดเป็นตัวแตนเบียนใหม่ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติฆ่าธรรมชาติ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุน2 อย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะเป็นหลัก
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: ส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส่
0: อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมคร
1: ับขาวๆเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ถือว่าเป็นชุมชนที่เอาเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าวมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะพี่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับเสียอย่างเดียวครับผมมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเรา3คนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
2: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะนี่เราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะ
2: อุ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
1: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าผล

ให้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่2ก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่3ก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

0: ผมยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะ1 นะครับเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซน treatment นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่าสไปนอลเฟลลี่ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะฮะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาหาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้ขึ้นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวด้านฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละคลื่นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้คลื่นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของคลื่นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะ นะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงนึงนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะครับของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink2 หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะฮะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะฮะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแล้วปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่ที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ย

0: จะไม่ได้ถูกชูดกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะฮะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าจะพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากหรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็แต่เป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่ตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้ เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนเนี้ยเขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือ
3: นะ
0: ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างเนี่ยเราก็นึกเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
3: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็นแต่ว่า
0: เดี๋ยวผมสอนให้ครับนี
4: ่ชอบครับ
3: แกก็ชอบ
4: นะเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้เดี๋ยว
0: ทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: ทำ
4: เล
3: ย
4: ทันไหม
0: ได้แล้วได้แล้ว
4: ลุ้นทันไหมทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
4: ร
5: ับ
4: ไม่ได้
1: สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
6: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีและมีประโยชน
6: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท้ได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
6: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
3: ใช่ใช่ใช
6: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
3: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงคุณสิทธิ์มากๆตอนนี้
7: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมอง เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์

0: ขึ้น
1: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายแล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
2: ทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
3: ตรงไป
2: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วจะชนแล้วทำไง
4: ชนแล้วหลับตาครับ

เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปครับผม

ผมยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจห้องหนึ่งขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่หนึ่งเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะ1 นะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะ

เคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะฮะส่วนหัวนะส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่งสองส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมองสองส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าเดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์ออฟถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวด้านฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะใช่ไหมพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวหมวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการ
ทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะฮะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะฮะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะแอคทีเวตจอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะ

0: หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะตรงเนี้ยนะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะฮะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะฮะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแล้วปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได
0: ้ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนก็สามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะฮะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมีมันจะมี

0: น้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทํานั่นทํานี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทําอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะณขณะเดียวกันแสดงว่าจะพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็แต่เป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เข้าใจสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยก

0: แขนทางขวา
1: ปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
2: ใช
1: ่ใช่เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
2: นึกเลย
1: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
2: ไม่บ่อย
1: นะไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
2: ไม่เป็นแต่ว่า
1: เดี๋ยวผมสอนให้ครั้งนี
3: ้ชอบครับ
2: แกก็ชอบนะ
3: เล่นได้ไหม
2: คิดว่าเล่นได
3: ้ได้เนาะ
1: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
3: รับให้ได้นะ
2: ทำ
3: เล
2: ย
3: ทันไหม
1: โอเค
3: ลุ้นทันไหมทันเอียง
4: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
3: ร
4: ับ
3: ไม่ได
5: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
6: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีและมีประโยชน
6: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท็กได้มือที่ไม่รู้จะเข็น
6: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
2: ใช่
6: แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
2: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงคุณสิทธิ์มากมากตอนนี้
7: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
5: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าตอนหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า

0: ว่าทางไหนทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
1: ตรงไป
0: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
2: ชนแล้วหลับตาครับ
0: โอเค
2: เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 10:00 เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอา

0: ง่ายนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่ไหมคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า low ยิ่งต่ำยิ่งดี
1: ครับ
0: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว Hก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกายใช
1: ่
0: ไหมคะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
1: ์
0: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
1: ครับผม
0: เน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้พอพูดถึงไขมันของบ้านหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
0: โอเคอ
1: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
0: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร่ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลข
1: ครับ
0: เราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมาก
1: ๆ
0: แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้งั้นหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
1: ๆ
0: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
1: แน่นอนครับผม
0: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต
1: ่
0: ำกว่า70อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนึงของคอเลสเตอรอลอะค่ะเราสร้างเองของเราอยู่แล
1: ้
0: วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอมคอเลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละ มันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
1: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะผอมอยู่แล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
0: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
1: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
0: ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่1คือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเนาะเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
1: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
0: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช่เพราะว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลส

0: เราสูงมาก
1: ๆ
0: มันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
1: เขาไม่รู้มันจะไปไหนใช่ไหมครับมันก็ต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือดของเรา
0: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทํามาจากสัตว
1: ์ครับผม
0: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะจากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
0: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นสังเกตเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
1: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหาร
0: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไข่เป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
1: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวปริมาณไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างนะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
0: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุง
1: ครับ
0: ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลือดได้เหมือนกัน
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
0: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
1: หุ้ยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บ มาเลยครับ1ขวดป
0: ึ๊บแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่าครับ
0: เรามาแยกกันนะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะเนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาทําเป็นแคปซูลใดๆงั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผม
0: อันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่านี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรง
1: ครับ
0: แต่ว่าการลดการอักเสบและทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถึงเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันเลยพวกนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยต้องพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะ
1: คร
0: ับ พอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีก
1: ครับ
0: โอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะชาวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันอะไรบ้างอะต้องถามเชฟละล่ะเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองครับที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังอ่ะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: ม
1: ี
0: อ
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งที
1: ่
0: เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคททิกอรีเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นคือส่วนของปลาอินทรีครับปลาอินทรีเนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะ พอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: อ๋อเมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ํามันทั่วไปนะคะเช่นน้ํามันถั่วเหลืองนะคะน้ํามันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ํามันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอินตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆสำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่าเนี้ยถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไข่เป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งนึงที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวทีถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี่เอกเวลาใส่เข้าไปอาจจะทำให้เนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำที่ตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันท่วมๆเลยครับ
0: ถามนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัว ตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตั้มเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลย
1: ใช่
0: โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือครีนไปเลยนะครับเราก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหาซอสอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นครับ
0: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใดๆจริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู่
1: คร
0: ั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify AnchorJukes.
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

โอ้แม่อายุพันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ใช่แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารคลีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารคลีนเป็นยังไงค่ะ

ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารครีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารครีนนะคะโดยหลักการอาหารครีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่ครีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารครีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารครีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สิริราช360องศาวันนี้จะพาไปดูงานศิลปะจากปลายผู้กันของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราช
1: ผมก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะครับการใช้ผู้กันจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
2: เดี๋ยวนี้กรีดคม
1: ครับจะดี
2: คมและตรงใช่ไหมครับ
3: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปมันผ่อนคลายไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
4: งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกัน
0: และในช่วงสนทนาไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมโรคที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นได้แต่เป็นกันได้ทุกวัย
6: หมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50 กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า

0: จารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์วิชัยศักดิ์ครับอาจารย์ครับทำไมนัดมาที่นี่ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เป็นหอผู้ป่วยที่ไม่เหมือนหอผู้ป่วยอื่นได้รับรางวัลระดับชาตินะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ
0: ครับแสดงว่าต้องมีดีมีทีเด็ดอยู่ที่หอผู้ป่วยแห่งน
1: ี้อันนี้
0: เป็นหอผู้ป่วยสำหรับของ
1: อันนี้เราเรียกว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ครับ
1: ในหอผู้ป่วยนี้ก็จะมีคนไข้ซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งตัว
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ถ้าออกจากหอผู้ป่วยนี้แล้วเขาจะกลับบ้านไหมฮะ
1: กลับบ้านครับ
0: เป็นขั้นนั้นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายพร้อมจะกลับไปที่บ้านให้ญาติดูแล
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับต้องไปพิสูจน์ฮะว่ารางวัลเนี่ยได้มาเพราะอะไร
1: ครับ
0: อะไรไหมฮะ
1: ใช่เลยครับ

0: ป็นเพราะภาพวาดเหล่านี้เลยใช่ไหมที่ทำให้วอร์ดนี้ได้รับรางวัล
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นแล้วภาพวาดก็ต้องมีผลกับผู้ป่วย
1: ใช่ครับมีผลกับการรักษานอกจากทางร่างกายแล้วเนี่ยก็มีผลทางด้านจิตใจ
0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือคนไข้ไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยทางใจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าใจสบายกายก็สบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นใจก็สำคัญนั่นคือคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้ฟื้นฟูเฉพาะสภาพร่างกายแต่ฟื้นฟูด้านจิตใจ
0: ครับอาจารย์บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กำลังฟื้นฟูเพื่อจะกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นอัมพฤก
1: ษ์อัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเยอะครับ
0: แสดงว่าก็ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่
1: ใช่ครับอยู่ทุกวันครับ
0: ยิ่งสำคัญใช่ไหม
1: สำคัญครับ
0: กับสภาพจิตใจของเขาม
1: ีความสบายใจก็ทำให้ผลการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดจะดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างชัดเจนไหมฮะที่บอกว่ารูปภาพมีผลกับคนไข้ในการจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง
1: ก็มีเหตุการณ์ซึ่งคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้าตึก
0: ครับ
1: นี่นะครับได้มาเล่าให้ฟังว่าได้ใช้ภาพปาคาร์ฟที่มี3ภาพเนี่ยภาพละ9ตัว
0: ครับ
1: เอามาใช้ให้คนไข้นับว่าใน1ภาพเนี่ยมีปลาอยู่กี่ตัวให้นับถูกไหม
0: เขามีปัญหาเรื่องนี้ฮะ
1: มีปัญหาครับคือพวกนี้จะมีปัญหาด้านสมองคือคนที่มีอัมพาตเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของการคิดคำนวณก็เลยใช้อันนี้มาเป็นตัวฝึก
0: ครับ
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนป่วยอ่ะรู้สึกว่าเรามาเหมือนกับได้เห็นอะไรที่ว่าสบายใจอะค่ะ
3: ดูมีรูปภาพมีรูปให้ดูน่าดูน่าชม
4: ก็วอร์ดนี้เป็นวอร์ดเดียวที่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทุกคนก็มีความสุขมากขึ้นก็เหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนอยู่บ้าน
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะครับอาจารย
1: ์ทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าภาพครับ
0: 30กว่าภาพเยอะมาก
1: เยอะครับ
0: เป็นผลงานของใครบ้าง
1: ครับก็มีของอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลืออาจารย์วันชัยผลอินอาจารย์สุชาติวงทองซึ่งท่านหลังเนี่ยท่านสุชาติวงทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมาแล้ว
0: เป็นอาจารย์ของ
1: อาจารย์ศิลปินทีนึงโดนท่านเป็นอาจารย์ผมด้วย
0: เป็น
1: อาจารย์ผมด้วย
0: อาจารย์ของอาจารย์ด้วย
1: ผมเรียนกับอาจารย์สุชาติวงทอง
0: เรียนด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอเรียนวาดภาพก
1: ับ
0: อาจารย์สุชาติวงทอง
1: เรียนมานานแล้วครับ
0: เรียนมานานแล้วด้วยนอกจากศิลปินแล้วมีงานของใครที่ติดในวอร์ดนี้บ้างฮะ
1: ก็มีของเภสัชกร
0: ครับ
1: พยาบาล
0: ครับ
1: ทันตแพทย์นักสังคมสงเคราะห
0: ์ครับโอ้หลากหลายนะฮะ
1: หลากหลายอาชีพครับ
0: ครับแล้วคุณหมอด้วย
1: ครับ
0: คุณหมอบางคนนะฮะงานเยอะมากงานหนักทำที่นี่หรือที่ศิริราชหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนละบางทีกลับบ้านอาจจะอยากพักผ่อนอยากนอนอยากใช้ชีวิตเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะต้องมานั่งวาดทีละเส้นลงสีอะไรตัวเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน
1: คือรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หอมก็คลาย
1: เครียดครับ

0: จึงเครียดเหรอครับจึงไปเรียนวาดรูปโอ้โหเป็นหมอผ่าตัดเคยเจอคุณหมอที่ไม่เครียดไหมครับ
1: นี่ฮะเพิ่งเห็นอาจารย์ยิ้มแย้มมากเลย
0: แต่ก่อนนั้นนั้นเครียดมาก
2: เครียดครับเวลาผ่าตัดนี่ต้องรู้ว่าเครียด
1: แล้วมันเป็นไงบ้างตอนเครียด
2: ก็ไม่ค่อยมีความสุขพอเราไม่เครียดแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: อาจารย์บอกว่างานผ่าตัดกับงานวาดภาพจริงๆเป็นงานเดียวกันคือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป
1: ์ครับ
2: คืออาร์ตกับทรายนี่มันไม่ได้แยกออกจากกันต้องอยู่ด้วยกัน
1: ใช่ฮะ
2: นะครับต้องอยู่ด้วยกันเสมอ
1: ครับ

0: หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็ใช้งานศิลปะเอามาใช้ในหน้าที่การงานที่ผมทำอยู่นะเขาจะมีเรื่องของการผ่าตัดการสอนนักเรียนแพทย์นะครับที่เอามาใช้ในการผ่าตัดก็จะมีเรื่องของการที่เราใช้มีดกรีดแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าเรากรีดได้ตรงขึ้นนะคร
1: ับ เพราะแต่ก่อนอาจจะ
0: ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจแต่เนื่องจากว่าเราฝึกผู้การมาก่อนการใช้ผู้การจุ่มสีลากเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการใช้มีดผ่าตัดที่ต้องลากให้เป็นเส้นตรง
1: เดี๋ยวนี้กรีดครม
0: จะดี
1: คมและตรงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเขายังใช้ในการเอาไปสอนนักเรียนแพทย์เรียกว่าผมวาดภาพได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับวิพากษ์ได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมเอาไปใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์ระหว่างเลคเชอร
1: ์ครับ
0: หรือระหว่างในห้องผ่าตัดเนี่ยผมก็อาจจะวาดภาพให้ลูกศิษย์เขาดูว่า
1: สดๆเลย
0: สดๆเลยครับใช้ไอ้น้ำยาบางอย่างเขียนไปบนผ้าก็ให้เขาดูเลย
1: ครับแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่วาดนี่สอนเขายังไงฮะ
0: ก็ไม่มีตรงนี
1: ้
0: ไม่มีครับแต่นี้ผมก็ใช้ในการบันทึกการผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: เช่นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยผมก็จะวาดรูปกระดูกสันหลังไปผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับการบันทึกการผ่าตัดถ้ามันมีภาพประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นการบันทึกการผ่าตัดที่ดีมาก
1: ครับแหมฟังแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศของบรรดาคุณหมอหรือพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาเรียนวาดรูป
0: ครับ
1: ขอเรียนด้วยคนได้ไหมฮะ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับ

ปัจจุบันนะคะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตามากมายทั้งจากที่ฟังคนอื่นมาจากที่แชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลวันนี้หมอจะขออนุญาตรวบรวมโรคของสุขภาพตาที่มักจะเข้าใจผิดกันเรามาดูกันนะคะว่ามีโรคอะไรกันบ้าง

้องบอกก่อนว่าโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการทำลายของเส้นประสาทตานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดจากความดันตาที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็คือเกิดจากพันธุกรรมได้ด้วยทีนี้การที่เราจะรักษาโรคต้อหินเนี่ยก็คือพยายามลดความดันตาให้มากที่สุดก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นหลักฐานข้อเดียวที่เชื่อว่าช่วยรักษาโรคต้อหินได้การนวดตาเนี่ยระหว่างที่เรานวดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความดันในลูกตาแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่การที่เราเพิ่มและลดความดันลูกตาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้การทำลายเส้นประสาทตามากขึ้นดังนั้นการอวดอ้างว่าการนวดตาสามารถรักษาต้อหินได้หมอคิดว่ายังไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางราชวิทยาลัยจักษุของประเทศไทยยังไม่รับรองวิธีการนี้นะคะยังมีอีกความเชื่อหนึ่งนะคะที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกก็คือว่าตอนเด็กมีสายตาสั้นและโตขึ้นมีสายตายาวและจะทำให้มันสมดุลกันพอดีทำให้เกิดเป็นสายตาปกติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะการที่มีสายตาสั้นคือการมองไกลไม่ชัดแต่เวลามองใกล้เราจะมองเห็นชัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเวลาที่เรามองไกลเราก็ยังมองภาพไม่ชัดอยู่แต่ถ้าเราเป็นสายตาสั้นเราสามารถที่จะมองใกล้โดยไม่ต้องใช้แว่นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามีสายตาสั้นอยู่ถ้าเราจะต้องมองไกลเราควรจะต้องใส่แว่นเพื่อที่จะให้มองไกลชัดข้อดีของการใส่แว่นคือทำให้สายตาเราทำงานน้อยลงไม่ต้องเพ่งทำให้ไม่ปวดศีรษะและปวดเบ้าตาค่ะตอนนี้ก็มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยเราจะได้รับวิตามินเพียงพออยู่แล้วค่ะที่จะทำให้จอประสาทตามีความแข็งแรงปัจจุบันนะคะก็มีการขายสารอาหารมาในรูปแบบของอาหารเสริมอย่างเช่นน้ำพูนสกัดเข้ม

0: คอนแทคเลนส์รายเดือนแปลว่าอายุการใช้งาน1เดือนแล้วต้องทิ้งหมายถึงว่าเราใส่เฉพาะตอนกลางวันนะคะกลางคืนตอนนอนเราต้องถอดแล้วก็ล้างจากนั้นตอนเช้าขึ้นมาเราค่อยใส่ใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าใส่ทั้งวันทั้งคืนตลอด1เดือนค่ะวิธีการดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและใช้น้ำยาแช่ต้องใช้นิ้วถูทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื่องจากว่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างไบโอฟิล์มเพื่อที่จะมาเคลือบคอนแทคเลนส์โดยที่น้ำยาแช่อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียออกไปได้ทำให้มีโอกาสติดเชื้อในที่กระจกตามากขึ้นค่ะเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ไปนานๆนะคะจะมีภาวะที่เรียกว่ากระจกตาขาดออกซิเจนเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากออกซิเจนไม่สามารถที่จะทะลุผ่านคอนแทคเลนส์เข้าไปเลี้ยงกระจกตาได้ภาวะนี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วมีแผลเล็กๆเกิดที่ผิวกระจกตาซึ่งถ้าหากไม่มาพบแพทย์และไม่รักษามีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่จอประสาทตาได้ค่ะหมอแนะนำนะคะว่าก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์ถ้าจะให้ปลอดภัยควรจะปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนเพื่อจะได้รู้ขนาดและความคงของกระจกตาของตัวเองการที่ไปหาคอนแทคเลนส์ใส่เองบางทีเราคิดว่าเรามีความรู้แล้วแต่จริงๆความรู้ของเราอาจจะไม่ถูกต้องข้อดีของการปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ก็คือเราสามารถรู้ความคงของกระจกตาของเราได้ขนาดที่ถูกต้องถ้ามีปัญหาสุขภาพตาอย่าลืมมาพบจักษุแพทย์นะคะ
1: ปัจจุบันนี้นะครับคนเรามีแนวโน้มที่จะผมบางศีรษะล้านกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ทำลายเส้นผมกันมากขึ้น

มีบางคนนะครับที่ใช้น้ำร้อนในการสระผมนะครับถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดความแห้งกระด้างของเส้นผมนะครับอาจจะใช้น้ำอุ่นพอประมาณเนี่ยพอได้นะครับการใช้หวีนะครับหลังจากการสระผมนะครับเราต้องทราบว่าในช่วงที่หลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้หวีก็ไม่ควรจะใช้หวีที่ซี่ที่มันถี่มากๆควรจะใช้หวีห่างๆก่อนนะครับแล้วก็การหวีเนี่ยอย่าหวีบ่อยจนมากเกินไปพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมนะครับบางท่านเนี่ยที่ก่อนนอนสระผมแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เปียกแล้วไม่ยอมเป่าให้แห้งนะครับพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายใน2ด้านนะครับคืออันแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเชื้อราที่บริเวณของหนังศีรษะและอันที่สองเนี่ยพบว่าบางทีเนี่ยก่อให้เกิดภาวะของหนังศีรษะอักเสบมากขึ้นได้นะครับการกรบผมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำอันตรายต่อเส้นผมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสารเคมีต่างๆมันทำให้ผมแห้งผมกระด้างและผิวผมเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่าโกรกอย่าดัดพวกนี้บ่อยจนเกินไปแนะนำว่าห้ามเกินประมาณเดือนละ1ครั้งครับจะได้ไม่ทำอันตรายต่อเส้นผมรากผมมากครับความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมเพราะเส้นผมรากผมของเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนถ้าโดนความร้อนที่มากเกินไปมันจะทำให้เส้นผมเนี่ยแห้งกรอบแล้วมีโอกาสที่จะหักหลุดร่วงได้ก็จะแนะนำนะครับอาจจะเลี่ยงไปใช้เป็นลมเย็นนะครับหรือว่าใช้พัดลมในการเป่าเส้นผมทำให้มันแห้งนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อเส้นผมและรากผมครับการโดนแสงอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเส้นผมช่วงที่มีแสงอัลตราไวโอเลตมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปโดนแสงแดดตรงนั้นเนี่ยจังๆแต่สำหรับบางท่านนะครับที่หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับเช่นการสวมหมวกหรือว่าถือร่มนะครับเช่นในพวกนักกอล์ฟต่างๆเนี่ยตีกอล์ฟกลางแสงแดดเลยตรงเนี้ยใช้หมวกใช้ร่มช่วยได้อย่างมากเลยครับการเกิดรังแคก็คือการอักเสบของหนังศีรษะทำผมเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้ปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญนะครับในเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรังแคเช่นพักผ่อนน้อยนะครับความเครียดหนังศีรษะมันหรือว่าการสระผมและทิ้งให้ผมเปียกในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ก่อให้เกิดรังแคได้ครับ

หนังศีรษะถูกอบไว้โดยหมวกเนี่ยนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะของรูขุมขนอักเสบเป็นสิวที่หนังศีรษะก็ทำให้เกิดผมร่วงผมหลุดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะถอดหมวกบ้างนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงต้องทำความสะอาดหมวกด้วยนะครับซักหมวกให้สะอาดหรือว่านำหมวกเนี่ยไปตากแดดก็จะช่วยทำให้ลดการติดเชื้อที่บริเวณของหนังศีรษะและเส้นผมครับผู้หญิงนะครับที่ชอบมัดผมดึงรั้งผมหรือว่าถักเปียต่างๆถ้าดึงรั้งมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมนะครับเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดเล็กๆนะครับที่มาเลี้ยงรากผมเนี่ยมันเกิดการหักงอพับงอทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงรากผมเนี่ยได้น้อยลงทำให้เกิดรากผมไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับข้อแนะนำนะครับก็อย่าดึงรั้งมากจนเกินไปแน่นจนเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีก็จะช่วยรักษาสภาพเส้นผมให้แข็งแรงอยู่ได้ครับบุหรี่เนี่ยจะมีอันตรายต่อเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มาเลี้ยงรากผมทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงน้อยลงอาหารที่มาเลี้ยงรากผมก็น้อยลงทำให้ผมเนี่ยบางแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็คือเรื่องความเครียดการพักผ่อนน้อยเพราะมันก่อให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงเส้นผมด้วยการพักผ่อนนะครับจำเป็นว่าอย่างน้อยต้องประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะครับหาทางที่ผ่อนคลายระบายบ้างเช่นการออกกำลังกายนะครับการทำสมาธิต่างๆพวกนี้ก็เป็นการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีครับ

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติไปได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะ

ว่าปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ชื่อสมชายครับมีอาการซึมเศร้าครับ
1: โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นอารมณ์ในลักษณะที่รู้สึกเศร้าใจทุกข์ใจมากกว่าปกติหรือว่ามีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะในกิจวัตรประจำวันเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอาการทั้งหมดนี้เป็นติดต่อกันอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะถึงจะเรียกว่าโรคซึมเศร้า
0: อาการเริ่มต้นก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่เป็นตัวเองเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกๆอย่างเลยเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันแย่หมดโลกมันเป็นสีเทาไปหมดอะครับ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะคะไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งเนี่ยจะมีปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าแต่ว่าอายุเฉลี่ยที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ30-40ปีอันนี้จะเกิดบ่อยที่สุดเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นวัยที่ต้องดูแลวัยอื่น
0: ๆเรื่องงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการนะครับด้วยความเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยครับด้วยปัญหาส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นเราเป็นคนเก็บกดเราไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาอยู่แล้วทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราเก็บไว้มันออกมาทำให้เรารู้สึกเรารับตรงนั้นไม่ได้จนรู้สึกมันพังทลายหมดเราไม่โอเคมากๆในจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรามีกรมสุขภาพจิตที่โทรไปถามครับเขาแนะนำว่าให้เราให้ไปหาหมอโดยด่วนเราก็เลยตัดสินใจไปหาครับ
1: วันนี้ที่คุณสมชายมาหาหมอเนี่ยนะคะก็คือหยุดยาไปตอนนั้นเนี่ยคืออาการดีขึ้น
0: ใช่ครับคือหลังจากทานยาไปมันคือเหมือนเราเป็นปกติเลย
1: ตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะทุกที
0: หลังจากทานยาครั้งแรกประมาณสัก3เดือนได้ครับ
1: ค่ะ
0: เราก็รู้สึกมันดีขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างมันกลับมาครับ
1: กลับมาเป็นปกติเลย
0: ใช่ครับด้วยความมั่นใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็เลยหยุดยาไปโดยเองตัวเอง
1: ยารักษาโรคซึมเศร้าว่าบางคนก็เรียกว่ายาต้านเศร้านะคะยาทำให้อารมณ์ดีนะคะยาเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะในการปรับนะคะสมดุลของสารเคมีในสมองอันนี้คือหน้าที่หลักเลยนะคะ

0: ู้สึกที่มันเบื่อหน่ายนะคะบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เคยคิดอย่างนี้มั้ยคะ
1: เคยครับผมก็มีความคิดมาหลายครั้งเหมือนกันแต่มันก็ยังดีตรงที่เรายังมีความคิดที่ว่าเหมือนโดยที่ว่าครอบครัวเรายังเข้าใจครับมันก็มีความคิดที่เรารู้สึกแคร์ครอบครัวแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความคิดอยู่ที่ว่าแบบเหมือนถ้าเราไม่มีภาระอะไรต้องห่วงแล้วไม่มีพ่อแม่ที่ต้องมาห่วงเราก็อาจจะเลือกตัดสินใจที่จะไปเองครับ
0: แต่หลังจากที่คุณได้เริ่มกินยาแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยถือว่าค่อยๆดีขึ้นถูกต้องไหมคะ
1: ครับมันก็สเตเบิลขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีคำพูดอะไรง่ายๆที่แบบเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรกับใครเลยแต่มันเป็นตัวทริกเกอร์เราที่ทำให้รู้สึกแย่ครับคำพูดง่ายๆครับเหมือนคำว่าสู้ๆนะคนทั่วไปจะมองว่ามันก็เป็นคำที่เชียร์อัพเราให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเรารู้สึกพอเหมือนสู้ๆนะมันเหมือนการปล่อยให้เราไปสู้คนเดียวมากกว่ามันไม่ใช่การที่มาช่วยเรานะครับ
0: ต้องขอบคุณคุณสมชายมากนะคะที่บอกในรายละเอียดตรงนี้กับหมอนะคะแล้วก็คิดว่าจริงคุณแล้วก็ครอบครัวโชคดีด้วยที่ว่าคุณได้นึกถึงพวกเขาแล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้คุณได
1: ้ครับ
0: นะคะพยายามนึกหรือพยายามคิดถึงสิ่งที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราในตอนนี้นะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นในบางรายเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาจนหายนะคะหมอก็อยากฝากนะคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้หมดหนทางถึงแม้ว่าอาการของโรคเนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นความคิดในเชิงลบแต่ว่าเมื่อมาพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะจะพบว่าโรคนี้เนี่ยค่ะมีหนทางที่สดใสขึ้น
1: โรคนี้บางทีคนเราอาจจะไม่ยอมรับตัวเองไม่อยากให้มองว่าการเป็นโรคซึมเศร้ามันคือโรคจิตชนิดนึงมันคืออาการป่วยชนิดนึงครับอยากให้ทุกคนไปหาหมอเพื่อมานั่งคุยกันเพื่อหาทางที่มันสามารถรักษาได้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปครับ

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะคร
1: ับ
0: ซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากนะครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดิน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมก็กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลละเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงานห้องที่ทำงานก
1: ับ
0: ห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: เป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข้อ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่าเนี้ยมันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นกรรมพันธ
1: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาพูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกามันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
2: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
1: ่
2: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรากรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เรา

0: ทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาต์อยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาต์โดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกาต์นี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาต์จริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกาต์นะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาต์เนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงแล้วก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอเราผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ไขมันต่ำ
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาต์ได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาต์แต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นgarlic powder หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคไม่ใช่ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือ
1: มี
0: เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได
1: ้แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
1: ับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนๆเอาด้านนี้ไว้ด้านหน้าครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวหนึ่งก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะ

0: เพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดนต์
1: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่นี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: มองว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป
1: ็
0: นอบเชย
1: ค่ะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช่
0: โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
0: า
1: ะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับเริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
1: ้เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวก

0: หัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก
1: ็
0: จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรินเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรินที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกเยอะกว่าเร็วกว่า
1: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
1: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับคุณหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: เสร็จแล้วครับแค่นี้ง่ายมากนะครับเป
1: ็น
0: ฟ
1: ู้
0: ด
1: สลัด
0: ครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟู้ดสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: ุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ก
0: ุ้งสลัดของเราอัน
1: น
0: ี้
1: ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: นี่เป็นกุ้งสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวกราโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย่าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกันจริงๆมัน

0: บ๊วยบ๊วยรู้สึกบ๊วยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่เนี่ยอากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นโอ้ยลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมกันนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่รถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body

0: นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: ก็ถ้าเราเห็นนะฮะมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี่ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นโลเวอร์บอดี้หมด
0: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
1: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
0: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชมมันสะดวก
1: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
0: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
1: สไลด์แล้วเราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนล่าง
0: ลูเวอร์บอดี้
1: ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
0: เริ่มต้นจากอะไรครับ
1: ครับขาก่อนเลย
0: ขาครับ
1: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
2: เพื่อใช้การย่อตัวลง
1: นะครับ
0: ย่อ
1: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
0: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
1: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
0: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝากก่อนฝากก่อนฝากให้เขายืนย่อ
0: ไม่ฟาดหน้า
1: ไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาเฮ้ยเขาย่อไม่ได้ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคยไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
0: เอาพี่อย่าปล่อยนะ
1: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
0: อ๋อขาเดียวได้น
1: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมาก
0: ทำให้เสียสมดุลซะ
1: ใช่เอาละมาลองทำดู
0: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
1: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
0: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
1: หนักสิ
0: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
1: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: โอเคให้ลองละขาเดียวหนัก
1: ลองขาก่อน
0: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
2: มีความสุขมีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้า
1: ใช่ได้
2: ให้ยากขึ้น
1: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย
0: ่อหนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอตเราเล่น2ขาจะได้ก้น
1: ใช่
0: ได้ต้นขา
1: ครับ
0: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอตได้เสพด้วย
1: ใช่เน้นมากขึ้น
0: ท่าต่อไปคร
1: ับท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อนะแต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: ว้าว
1: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็ก
1: ลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
0: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
1: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
0: ลองเลยครับน้องอาร์ต
1: ครับผม
0: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะกางเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
1: ใช่ไหม
0: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขนย
0: าวโลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ฮะขาใหญ
0: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
2: นานๆทีครับ
0: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
2: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
0: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยกระชับแล้วลดขนาดด้วย
1: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
0: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
0: อาร์ตมาครับอาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่า
1: เหมือนเราก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าว หนึ่งคืนแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้แขนเหมือนประคองดึง
0: เข้าใจอ่านมากเลย
1: ดึงลง
0: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
1: ยกเข่าก่อน
2: ขาโอเคคร
0: ับ
1: ยก
0: พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก่อน
1: ยกเข่าเหยียดย่อ
0: ขาแตะพื้นโอเค
1: ยกเข่าย่อ
0: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ก็เป็น
1: ส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
0: แล้วยกขึ้นมาน
1: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะครับ
0: สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
0: กระชับเลยสิครับเนี่ย
2: ครบแล้ว
0: ครบแล้วคือไม่อยากเล่น
2: มันถึงครบทุกส่วน
0: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิด upper กับ lower body ครับ TRXอันไหนหนักกว่ากัน
1: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแล้วคนเรามักจะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
0: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้โหมันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
0: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าต่อไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
0: นอนเอาสิน
1: อนครับน้องให้แขกนอนครับ
0: ให้แขกนอน
1: ครับ
0: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับคราวนี้เราลองเท้าสองข้างนะครับสอด
0: นอนยังไง
1: นอน
0: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
0: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
0: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกับตรงสายนี่ละ
0: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้นเรา
0: วางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือสองข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
0: อ๋อนี่
1: ใช่
0: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
0: คือเป็นระคังช้าแบบนี
1: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
0: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
1: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
0: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
1: สามดีครับขึ้น
0: ที่เม้มปากนี่คือรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟิน
1: เข้า
0: อาการฝุ่นจะเข้าปากด้วย
1: น
0: ี่ไม่เหนื่อยสบายมากมีเขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
1: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
2: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
0: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
1: นี่ดูลุงเขา
0: ฮะลุงอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับ
1: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้กนะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
1: อ้าวลงมา
0: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่พอเราวางขาได้ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
1: ขาด้านหลัง
0: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
1: แอนปุ๊บ
0: เป็นโลว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
1: ครับผมคร
0: ับใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาด

0: แบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
0: ้เอ้ย
1: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสะเท้าเออดีมากครับบวย
0: นี่มันเหมือนท่านี้เลย
1: ไปไหนครับ
0: มันเหมือนนี่เหมือนอันนี้เหมือนนี่เหมือนนี่ท่าน
1: เออใช่มาดิ
0: ฮะ
1: กลับมาก่อนกลับมาก่อน
0: จังหวะหนึ่ง
1: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
0: ส้นเท้า
1: คือ
0: เก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื้อ
1: ครับ
0: มันจะจื
1: ้อผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
0: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามา
1: ถ้าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
2: นอนคว่ำ
1: ท่านี้จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับ แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
0: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งครับ
1: แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะด
0: ันที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
1: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
0: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
1: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
0: ค
1: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนนี้ปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: โอเค
1: เพราะงั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
0: อ๋อมันจะยากขึ้น
1: ใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เลิกเลย
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
1: แล้วตัวลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
0: 30แล้วกัน
1: สามสิบแล้ว
0: หนึ่ง
1: มา
0: สอง
1: ตัวตรงแขนดันให้สุดเลยเหยียดยืด
0: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะสี
1: ่มา
0: ห้า
1: ดีมาก
0: หก
1: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
0: หรือว่าน้องเขาจะของเข้า
1: ฮะ
0: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
4: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
4: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
0: ฮะ
4: น้องผมไม่ไหว
0: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
2: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันใส
0: เพราะว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยม
2: ัน
0: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
2: แ
0: ล้วไงต่อครับ
2: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
0: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
1: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
0: ช้า
1: ช้าช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
0: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามามากกว่า
1: ดึงเข่า
0: ดูถ้าจะไม่ต้องโด่งหนักกว่าไหม
1: ดึงเข่า
0: ต่อพี่ด้วยสิหนักกว่าไหม
4: หนักครับ
0: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
1: ยกสะโพก
0: ก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
1: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
0: เน้นดึงเข่ามา
1: ดึงเข่าก่อน
0: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
1: ช้าช้าช้า
0: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้นะ
1: ค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กับไป
0: เข่าไม่แตะพื้นนะครับสองโอเค
1: ละเอียดยี่กับไป
0: สามดีมากอัดสี่ดีมากอัดห้าดีมากอัดหกดีมากอัด
1: มา
0: เจ็ดอัดศิลปศาสตร์ดีมากสามดีมาเร็วช้าๆก็ใช้สิบสุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
1: ขอคุยกัน
0: เป็นไงบ้างครับ
2: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
1: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหมโรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
0: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกมันจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
1: แขนเหยียดไป

0: ือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังผมจะแอนหลังแต่เกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
1: ไกลก็ใจนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
0: เนี่ยมันจะหนักสำหรับผมค้างไว้เนี่ย
1: ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนครับ
0: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
1: ค้างไว้ก่อนครับ
0: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองลองทำดูดีกว่ามา
1: ว่าลองดู
0: โค้งหล่อไปเลยนี่นะฟีลิ่งได้ไหมได้ยัง
2: ได้ครับ
1: ทำไมเอาว่า
0: โค้งหล่อไปเลยมาตบเหรอเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้ง
1: ยืด
0: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
1: อ้าวมา
0: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
1: ยืดยืด
0: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดค่ะเอ้ยยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีครับ
0: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ย
3: ครับ
0: แต่ทำท่าละเซตเอง
1: ใช่
0: ยังซุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะ
1: เ
0: ป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
3: ้
0: น
3: ี่
0: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
1: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่ไป
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
1: นะครับ
0: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
1: ้
0: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
1: ้
0: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
1: ให้แข็งแรงก่อน
0: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดอีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันก็มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
3: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
2: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว่านะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กำเนิดอะไร
2: ดึง
0: อันนี้ได้กำเนิดอะไรครับพี
2: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
2: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพกนะ
0: เอาใหม่ตรงข้างนี้สิครับก้อนฝั่งนี
2: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้เลยได้เลยครับ
2: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้
2: ยืดยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
1: พอแล้ว
2: การค้าง
1: ใช่ดึงดีครับเข้าหาศอก
0: ใช่อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
1: ช้าๆเหย
0: ีย
1: ด
0: ไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
1: ดึง
0: เนี่ยแหละเห็นไหม
1: เหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามันจะพลาด
1: แล้วดึง
0: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
1: โยกไปนี่คือโยก
0: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียด
2: ใช่ฮะ
1: เหยียด
2: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
2: ต่างครับต่าง
0: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
3: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อย

0: พี่ต้นครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออมการรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วอันนี้มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าสองท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้โหฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกเลยครับ
1: มันก็
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
1: เอามาช่วยประคับ
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับครับ
0: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
2: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สุดยอดมาลองเลย

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังพร้าวพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

ในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้น

0: หูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
0: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาไปทิ้งก่อน
3: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

ร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe มาให้โดน Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อมั้ยครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work With A Healthy Life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ห้าโมงถึงตีห้าค่ะกะที่สอง
0: สามอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับ
0: ค่ะคร่าวๆ
1: ประมาณสัก100คัน
0: ได้100คัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค
0: ่
1: ะ
0: โบกเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดๆๆๆ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ มา
1: ณค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: มีเบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอ91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ทั้งให้บริการลูกค้ากระถางทักทายลูกค้
0: า
1: จะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองบ้าง

0: อย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี่
1: ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่ะแปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่อยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค่ะ
0: แปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจอยู่ค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค่ะก
0: ็
1: จะมึนหัวนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ยกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารล่ะครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลามั้ย
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมา 5:00 น.คงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอน 4:00
1: น.จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าๆนี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: 7:00 น. 8:00 น.นี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: ค่ะแปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคนค
0: ่
1: ะ
0: ในการไปกินข้าวหรือทํากิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างมั้ยคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขาลดบริการวิ่งมาแล้วเปิดเป็นดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เบลครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเบลเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: ใช่ค่ะไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี่
1: ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยนะหรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตรายอันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามา
1: อ
0: ันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตราย ต่อเด็กป
0: ั๊
1: มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซีนเบนซีนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
3: น
0: ี
3: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวใจอ
3: ัน
0: นี้ก็สำคัญที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยนะคะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
3: ้
0: ซ
3: ึ่
0: งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถ
3: ได้รับเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
3: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
4: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
5: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้กันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหร
0: ือ
3: ว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงง อาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
0: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
3: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
0: ครับ
3: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่
0: าแล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
0: ่
3: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
0: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
3: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
3: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
4: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานั้นอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาจะต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
3: ๋อค่ะ
0: ท่านต้องระวังอะไรไหมฮะ
3: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกห
0: ั
3: วใจอย
0: ่
3: างน
0: ี้
3: เน
0: า
3: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
0: ้
3: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
0: ้
3: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ครับ
3: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
0: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
3: ้
0: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
3: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
0: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
3: ้
0: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเหมือนบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
3: อที่ว่าลมแดด
0: ใช่ครับมีผลไหม
3: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
0: ้
3: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
0: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอ้น้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอ้น้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
0: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
3: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
0: ้
3: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
0: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
3: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
0: อย่าเลยดีกว่า
3: ค
0: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลย
3: ใช่
0: กิจกรรมนี้ขอไว้เลย
3: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
0: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
4: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศนั้นจะมีกลิ่นอายของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ

0: ไปไหนครับพี่ขับมาก่อนกลับมาก่อนสวัสดีครับพี่นี่คือตู้บนหมอครับพี่สวัสดีครับพี่มีเรื่องอะไรสงสัยนะครับเรื่องสุขภาพก็ได้เรื่องอาการต่างๆในร่างกายหรือแค่อยากจะบนหมอเนี่ยพี่บอกได้เลยนะเดี๋ยวผมไม่เอาคำตอบจากหมอให้
1: ครับผมไปได้ยินมาว่าเอดรักษาหายได้แล้วจริงๆเหรอครับ
0: จะบ้าเหรอครับพี่เอดที่ไหนรักษาได้แต่เอาจริงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ครับผมว่าเรื่องนี้ต้องไปถามคุณหมอให้คุณหมอเป็นคนตอบดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: ถ้ามีคำถามว่าโรคเอดรักษาหายจริงไหมก็ต้องตอบว่ามีทั้งจริงและไม่จริงนะคะคำว่าจริงคืออะไรคำว่าจริงก็คือตอนนี้มีอยู่ในการศึกษาวิจัยนะคะว่าเขาก็พยายามจะหาว่าทำยังไงถึงจะหายขาดนะคะคือหายขาดไปเลยไม่ต้องกินยารักษานะคะมีแล้วในการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถามว่ามีกี่คนในโลกนี้ที่หายขาดจากโรคเอดส์จริงๆก็คือบอกว่าน้อยกว่า10คนนะคะที่ตอนนี้อยู่ในการวิจัยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือส่วนที่เป็นความจริงนะคะแต่ว่าที่มากกว่าคือไม่จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้การรักษาส่วนใหญ่ก็คือจะต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะอย่างน้อยตอนนี้เราก็กินยาทุกวันวันละเม็ดแล้วก็กินตลอดชีวิตเพราะนั้นโรคเอดส์จะบอกว่าณจุดนี้คือรักษาได้แต่ไม่หายขาดต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะส่วนในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะหายขาดไหมด้วยวิธีการไหนปลูกถ่ายไขกระดูกทำได้ทุกคนไหมแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะการที่เรากินยาทุกวันตลอดไปตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถกดไวรัสได้ในเลือดนะคะเพราะนั้นการกดไวรัสได้ในเลือดเนี่ยเวลาเจาะเลือดมาก็จะไม่พบว่ามีไวรัสอยู่ในเลือดเพราะนั้นการไม่พบไวรัสอยู่ในเลือดเนี่ยก็เป็นการที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะเป็นการป้องกันและก็ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้นะคะอันนี้คือหลักการที่เราเรียกว่า U เท่ากับ U เพราะนั้นถ้าคุณในเลือดวัดไม่ได้คุณก็จะได้ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นค่ะแต่ว่าเราก็ยังแนะนำอยู่ดีว่าถ้าใส่ถุงยางได้เราก็ยังอยากแนะนำให้ใส่ถุงยางนะคะเพราะว่าการใส่ถุงยางเองเนี่ยนอกจากจะป้องกันเรื่องของการติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยยังมีความสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียมเริ่มนะคะรวมถึงการตั้งครรภ์ด้วยถ้าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงค่ะข้อมูลก็ประมาณนี้นะคะคุณโบ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยให้กับเราด้วยนะครับว่าแต่คุณพี่รับเชื้อมานานหรือย
1: ังอ๋อยังครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อน
0: ครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าเพื่อนในการเล่าเรื่องนี้แหละฮะพี่ครับเอาไปว่าพี่ไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยพี่ชวนเพื่อนเนี่ยมาถามคำถามทุกอย่างได้หมดเลยนะพี่นะเจอที่ไหนก็เข้ามาถามได้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนขอให้พี่รักษาสุขภาพมากๆนะครับพี่ครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอามาทันแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่า คือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะ

จอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับและเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณอรพิชครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
2: ใช่ถูกมั้ยฮะค่ะ
1: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
2: ใช่
1: ส่วนคน Gen X หรือว่า Baby Boomer เนี่ยนะฮะ
2: อ
1: ันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คน Gen Y อย่างผมก็ Gen Y คุณหมอก็ Gen Y ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคน Gen X หรือ Baby Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะ
1: ค่
2: ะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนไปนั่งประกบคนของเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
1: รู้ก่อนเรา
2: ใช่ใช่ในวัย 70-80 นี่แหละค่ะ
1: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะเขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
2: ีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
1: ้
2: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
1: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนับปัจจุบัน
2: แล้วก็เขียนมือ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
1: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็
2: ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
1: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
2: ง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น คือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะเห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันไหลๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
3: ดูได้ถึงขนาด
2: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค
3: ่
2: ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
3: ยังไงครับ
2: แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะตีดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วทีนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค่ะ
3: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเนี่ย
2: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
3: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
2: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้พอเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีดแล้วเติบไปตามพีดมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
3: ผมเห็นด้วยครับเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้วคุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียวป
2: ั๊
3: มปุ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอฮะตกลงผม
2: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
3: ตอนนี้สบายแล้ว
2: ค่ะใช่ใช่
3: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
2: เทคโนโลยีแรกเลย
3: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
2: ค่ะ
3: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้ว
2: และ
3: ปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ย

0: เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
0: ค
1: ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ข้าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่อีกที่แพงเนี่ยค่ารถ
0: เขามาทีต้องแบบว่ามาแท็กซี่มา
1: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก
0: ็
1: คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กก็จะมีที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
0: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD
1: ค่ะ
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันเนี้ยเข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบาก
0: ค่
1: ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ ที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กัน
0: ค
1: ่ะสักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
0: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ซีเรีย

0: การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกนี้เราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปหันน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120
1: ค
0: ่ะน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้ใครได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไปค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
1: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
0: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
1: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ30-35ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
0: เพราะสมรรถภาพใช
1: ่มั้ยฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอคนอายุ60อัพละ70 80
0: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
1: นะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
0: ี
1: น
0: ี้
1: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
0: ได้โรคทุกที
1: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี
0: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพีทเนี่ยก็ยังมีนะคะแล้วมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะ6เดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได
1: ้
0: ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเน
1: ี่
0: ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
1: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
0: ค
1: ุ
0: ณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยใครก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
1: หนักเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
1: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็คเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ30 40ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกมั้ยฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
0: มันจะมีโรคที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนเช่นนะคะเช่นสมมุติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนคนนี้เนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้ว เขาปรากฏว่าที่ทำ

0: มาแล้วนี่ดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80เงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่
1: ผมนึกว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
1: ให้ตรวจนะ
0: ก่อนให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทำยังไงค่ะ
1: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะฮะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะคร
0: ับเราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะ
1: ใช
0: ่ในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้นค
1: ่
0: ะก็จะมียีนแข็งแรงมาค่ะเดี๋ยวเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวน์ซินโดรมที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆ เขาเป็นมีภาวะเหมือนกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวซินโดรมยีนที่แบบพอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีมันยีนเป็นตัวกำหนดส่วนนึงแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30แล้วเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะ
1: ครับ
0: เหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะบังคับให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโหยเราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
1: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนดเราเลือกอะไรไม่ได้ แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
0: ใช่ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนจีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามีจีนผิดปกติการคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
1: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
0: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยมากในหลายครั้งเนี่ยค่ะเราเพราะว่าองค์ใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะแล้วก็เลยยิ่งทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: คราวนี้วิตกจริตเลย
0: ใช่ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองจีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
1: ้
0: อย่างคุณเป้อยู่ๆจะเดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้มันต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
1: ครับพอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมครับส่วนใหญ่เราก็พูดร่างกายเสื่อมแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ยครับ
0: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุนี่พิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วในหนึ่งคนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไห
1: ม
0: ที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
1: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดูใครบ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
0: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
1: ่ดุสุด
0: ดุสุดอาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันที่อุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
0: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พีทสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพี่ก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาและลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะน้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหมเดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
1: จะได้เข้าใจเรา
0: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมากน้อยมาก
1: ครับเท่าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
0: เป็นค่ะ
1: เป็นเหมือนกัน
0: เราเพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
1: ครับ
0: ค่ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคน คนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
1: อ๋อไม่ใช่แบบสบายแล้ว
0: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
1: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได
1: ้พวกเครียด
0: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียบางคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
1: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือมีเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
0: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
1: อ๋อแต่จริงๆทุกวัยมี
0: แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
1: เพราะว่า
0: เขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
1: ไม่ใช่
0: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลงไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่อันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
1: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
0: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได้สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อ
1: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก
0: ่
1: หกล้ม
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
0: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
1: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
0: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
1: ต้องบอก
0: ทุกครั้ง
1: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
0: ใช่ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นล้มใหญ่แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
1: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
0: ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้อยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กน้อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้ล้มมันสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมมันต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
0: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแยกปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
1: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลัก ใช่ค่ะ
1: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มแล้วบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักล้มท่าไหนฮะหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
0: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
1: ตะแคง
0: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
1: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
0: กระแทกต้นขากระแทกใช
1: ่หักเลย
0: หักเลย
1: ล้มข้าง
0: แล้วคุณใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัย

0: ีนี้แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะ
1: หักหรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ยเราก็จะ
0: ข้อมือหักอีก
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
0: อีก
1: ถ้ามือลงก็มือหัก
0: ใช่ค่ะ
1: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
0: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันยานมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยฮ
1: ะ
0: ใช่กระดูกยุบเลย
1: แค่
0: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยตอนนี้มันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบหน้าตอนนี้ไข้ก็เดินหนี
1: งอแล้ว
0: ใช
1: ่งอแล้ว
0: ใช่
1: มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
0: ได้แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้
1: เทคโนโลยี
0: ได้แล้วก็
1: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
0: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
1: ไม่ล้มดีที่สุด
0: ถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
1: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรอง
1: ครับ
0: ต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพี่ก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
1: ม
0: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
1: ม
0: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
1: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
0: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังรักษาเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
1: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถ
0: ูกไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าผู้สูงอายุหกล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงฮะ
0: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะอันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่หนึ่งดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงใครรู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669ก็จะมีคนไปประเมินแล้วพาคนไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ย ก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี
0: ้ใช่บางทีอ่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้า

0: าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อนขาละดุไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยช่วยได้
1: ประคองหน่อย
0: ประคองหน่อย
1: ใช่แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ้เจ็บมากเจ็บ
0: ใช่ใช่อันนี้อย่าไปฝืน
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนะจะถึงแล้วจะถึงแต่เขาบอกเจ็บมาก
0: ไม่ได้เดี๋ยว
1: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบ
0: ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ว่า okay. ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว okay. จะมีคนไปช่วย
1: เราเรียกรถพยาบาล
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
0: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
1: นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
0: ใช่
1: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
0: ใช่ไ
1: หมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบฉันป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลานเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
1: โ
0: อ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
1: ใช่เคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละคำอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆคือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้การทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชีหรือแม้กระทั่งการลีลาศเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี
1: ้คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
0: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
1: ดึงข้อได้ดึงยังไง
0: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองเราก็มีวันแพ็คนะ
1: ให้กำลังใจตัวเอง
0: เราก็มีวันแพ็คไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพ็ค
1: แสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
0: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active aging ก็คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิษออกกำลังเนี่ยที่พิษไปทีละ2-3 ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
1: ซึ่งดีมากเลย
0: ซึ่งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมาก
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออสังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช
1: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
0: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
1: ใช่
0: เราออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
1: อย่างนั้นก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมว่าถึงเวลาระดับหนึ่งที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิษก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
1: เดินดี
0: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่ง พีทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
1: แอปเป๋าตัง
0: ใช่นะเอาไว้รับเงิน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วย อยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันนี้กระเป๋าสุขภาพอันนี้มันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
1: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
0: ะ
1: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
0: โอ้
1: เจลลี่พุดดิ้ง
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี
0: ้มีรสด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเรานึกว่าขนมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
0: ่
1: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือกใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
0: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลยก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
0: แสดงว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
1: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
0: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่3คือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมคือไม่มีแรงบีบมากพอว่าจะไม่เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วๆไปเ
1: ร
0: า มีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกัน มีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างก
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
1: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
0: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลด
1: โอเค
0: ค่ะดูจาก การทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
1: ์
0: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วเราพิทก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยนึงให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมโดยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดครึ่งให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี
1: ่มันมีความละเอียดมาก
0: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได้
1: ครับ
0: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี้ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่ม
1: ๆผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
0: ใช
1: ่แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแล
0: ที่เขาเคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
1: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
0: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุเราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
1: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
0: ใช่ๆ
1: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกลืน
0: โดยเฉพาะ
1: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจะแค่กลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
1: ้
0: แต่ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได้
1: โอ้ดีขึ้น
0: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
1: อิ่มอย่างเดียว
0: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
1: ้เออจ
0: ริงใช
1: ่
0: ค
1: ่ะจริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อให้กินได้นิดเดียว
0: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้ใส่อาหาร
1: อ
0: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
1: เอ
0: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
1: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
0: ได้
1: เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข
1: ่
0: ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture นึงนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture นึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดๆปื๊ดๆก็กินได้แล้ว
1: จะมีแบบว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถกินแบบนี้ไ แต่เวลาผ่านไป
0: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture นึงที่เก่งขึ้น
1: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกลืน
0: มี
1: แย่กว่าเดิม
0: มีค่ะคนไข้บางคนน่าสงสารมากชอบทานถั่ว
1: ชอบเคี้ยว
0: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป๊กเคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
1: ค่อยๆละลาย
0: ใช
1: ่
0: เพื่อให้ได้ลดสัมผัสอันนั้น
1: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
0: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
1: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี้
0: ค่ะ
1: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็ก
0: ๆ
1: พยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยเฮ้ยลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
0: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเต้พี่ทำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพี่บอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะ
1: คร
0: ับ หลายๆรสชาติอ่ะบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
1: ได้ไหม
0: เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น อาจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพีทก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองก็คืออย่างที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
1: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
0: มี
1: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: และไออาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลยมีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงไหมไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
1: ค
0: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
1: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับคุณหมอครับฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกันสามมื้อเรื่องการกินนะฮะ
0: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
1: ค่
0: ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
1: นะบางทีลืมไปเลยนะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคําว่า enjoy eating
0: ใช่ค่ะเ
1: พราะจริงๆผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
0: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
1: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุโอ้เยอะแยะเลยนะฮะ
0: ตรวจสุขภาพ
1: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: แล้วก็ใหม่โอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์ดันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีฑานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีฑามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีฑาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
3: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า Blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทละอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
3: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
3: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
3: แล้วจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
3: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ันใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
3: คร
1: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
3: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบ
1: ก็ต่างกัน
3: ใช
1: ่
3: ครับจะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
3: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
3: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งคว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์ดันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์ดันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะยากก็คือทางโค้ง
3: ทางโค้ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์ดันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได
3: ้นะครับแล้วก็ ายใช่
1: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
3: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
3: เทียบกันได้
1: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์รันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอนะเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
3: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
1: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
3: ่
1: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่แล้วพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
3: ็
1: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
3: น
1: ี้ครับ
3: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเง
1: ี้
3: ย
1: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันของเขาเพศลูกเป็นคลาสตะปูนะครับ
3: ครับ
1: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
3: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
1: ่ไหมใช่ครับผม
3: 100เมตร
1: ถูกต้อง
3: 400เมตร
1: 100 200 400 800 1,500เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
3: โอ้
1: ครับ
3: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
1: ับ
3: เป็นแบบว่าลองปิดตา
1: ใช่ครับ
3: ให้เข้าใจแล้วก็
1: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
3: ได้เหมือนกัน
1: ได้ทั้ง2อย่างเลย
3: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
1: ครับด้วยความยินดี
3: ครับผม
1: ด้วยความยินดีครับ
3: ครับผม
1: ครับ
3: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้งสองหน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
4: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้ไหมนะคร
3: ับ ปึ๊บ
4: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่กันเลย
3: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
4: ้ใช่ครับอะไรกรรมวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนครับนี่อะไรนี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งไม่แขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
3: ครับ
4: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรลเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
3: เอ้า
4: ปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
3: เสียว
4: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนวิ่งไปปกติครับ
3: โอ้
4: เนี่ยอย่าพูดที่อันนี้เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดอันนี้คือโค้งแล้วเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
3: โ
4: อ้รู้สึกไงบ้าง
3: รู้สึกวิววิวมากเลย
4: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: โอเคแต่ว่า
4: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่าง
3: โอ
4: เคไหมครับ
3: โอเคครับ
4: โอเคไหมครับ
3: โอเคครับ
4: รู้สึกไงครับ
3: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
4: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
3: โหโ
4: หเป็นไงครับ
3: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
4: ใช่ครับ
3: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
4: ใช่
3: มันเลยแบบแต่เกมมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
4: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
3: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
4: ่
3: ตกใจอยู่ใช่ๆๆ
4: พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะหันมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลคนให้คอนโทรลตลอด
3: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
4: ใช่ครับ
3: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
4: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบสองต้องเป็นหนึ่งต้องเข้าใจกันและกันครับ
3: ต้องซิงกัน
4: ใช่
3: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยครับมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่หนาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแต่ถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
4: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
3: ครับ
4: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นเนี้ยปุ๊
3: บ
4: เนี่ยปิดตาใช่ไหม
3: ครับ
4: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับอันนี้นะหนูต้องเล่นขาขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองได้ตึงตึงตึงเลยให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
3: แล้วเราก็ทำตาม
4: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมันจะยากนิดนึง
3: ครับ
4: แต่ว่าแป๊บเดียวเขาจะเข้าใจ
3: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
4: ลองไหม
3: ลองก็ได้
4: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเอ๊ะนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
3: ครับผม
4: นักกีฬาอย่างนี้เข่าตำ
3: เข่า
4: ต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นอันนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้รู้จริงๆว่ากีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
3: โอเค
4: ตึงตึงสองข้าง
3: ต
4: ึ
3: ง
4: ตึงตึงตึงเคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นเข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
4: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
3: ขวา
4: จะบิดใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
3: ครับ
4: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับนี่คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสู
3: ง
4: เข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
3: โอเคครับ
4: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้แล้วทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมานิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
3: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
4: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
3: ก็ยากกว่าปกติ
4: ยากครับ
3: มันแบบว่า
4: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
3: ใช่ครับแตกเลยครับ
4: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
3: ครับ
4: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
3: วิ่ง
4: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งคอนโทรลวิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยพอจะเล่นไกด์จะเขาบอกว่าขยับหน่อยก้าวยาววิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยนะรู้สึกไงตีไกด์อยู่รู้สึกไง
3: รู้สึก
4: ไงทางโค้งละคือทางตรงละอันนี้ทางตรงละครับขยับได้เลยรู้สึกไง
3: รู้สึกวิววิวว
4: ิวว
3: ิววิวว
4: ิววิว
3: พอยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
4: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกไงวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
3: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
4: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
3: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
4: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
3: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
4: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้ครับ
3: แต่ว่า
4: โอเคครับรู้สึกไง
3: อธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
4: ันใช่ครับ

0: มันโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเมย์เป็นตากระจายกันเลยความเร็วขึ้น
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
1: ใช่โอเคคร
0: ับ เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นน่ะแล้วมันกลายไปว่าที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดกับการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทำเลยและอันนี้คือแบบพี่นาเขาแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
1: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จัดของพี่เอง
0: เ
1: หมือนไกด์จะจัดของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
0: แข
1: นชักโอบรวมลุกออกไปเลย
0: โอเค
1: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปนู่นนี่เลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะนะนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะถีบออกไปเลย
2: เซต
1: ไหลไหลไหลไหลไหลมารู้สึกไงรู้สึกไง
0: ตะกี้มันถูกอ่ะ
1: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
0: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
1: ใช่แต่ว่าเขาบอกออกจากมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
0: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
1: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้กระดาษน
0: ะเมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
1: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
0: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
1: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี้ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200-150ก็จะบอกแล้วสมมุติ150มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
0: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
1: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งการนักกีฬาเร็วมั้ยเร็วมากนะ
0: มันก็คือแบบ
1: ไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนอ่ะไอ้เร็วนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
0: แต่ว่าระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
1: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและที่สำคัญห้ามปล่อยเชือก
0: อันตราย
1: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
0: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตร ก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้

0: เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
1: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนดูมาร์ก
1: นี่ครับมาอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเต็มเดี๋ยวขาขึ้นมาครับโอ้โหยกคนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันจะไม่ได้รู้สึกไง
0: เหนื่อย
1: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไง
3: คร
1: ับ เจอกันรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
0: ดูสีครับ
1: รู้สึกไงบ้าง
0: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
1: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่
1: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
0: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
1: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
0: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
1: ึ
0: ้นแต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบเพราะพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
1: ใช่มันจะจังหวะนึง
0: เหมือนขาแบบว่าไม่ไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
0: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
1: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
0: นี่ที่อะไร
1: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี
0: ้แค่นี้ใช่มั้ย
1: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆอ๋อ
0: แต่ตะกี้แบบว่าใส่สุดแม็กเลย
1: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะไม่อีกอย่างนึงอีก
0: มันจะอีกฟีลลิ่ง
1: มันจะดีกว่า
0: จะเร็วขึ้น
1: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
0: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะแล้วจริงๆพอพี่น้ามาทำมันเนี้ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
1: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเพื่อนนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะเป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทำให้เขาม
0: ีชีวิต
1: ดีขึ้น
0: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
1: ตอนนี้มีเขามีอยู่ครับว่ามีของกองทอเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บีเลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
0: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่ไหม
4: ใช่
0: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
4: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเขามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
0: ับ
4: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน
0: ก็
4: เลยใช่ต้องเลือกน้อง
0: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
5: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการค่ะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
0: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
6: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
0: แล้วอย่างโค้ชแบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
4: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
0: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีแล้วในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
4: 18ปีนะครับ
0: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบ ทําให้เรายังอยากทําต่อไป
4: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทําทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
0: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
3: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
0: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ทกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
7: คร
0: ับ โอเค
8: พูดน้อย
0: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
7: ใช่ถูกต้องครับ
0: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
9: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
0: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเป็น
9: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเง
0: ี้
9: ย
0: อย่างนี้ก็อายุใกล้กัน
9: ครับก็ใกล้ครับผม22น้อง18
0: แล้วหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนครับ
4: ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
0: โอ้จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
7: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตาให้กับอีกคนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสําหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

ล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาสิกราลิงส์วิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนาอธิภาคครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งนึงที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ดีเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการได้ยินบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10-20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก
0: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยเหรอครับ
1: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีหนึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ย

0: เรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก็
1: มันจะช้า
0: ก็ช้านะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
1: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
0: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วด้วยเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งอันนี้จะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้านบางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อยๆ
1: มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณ
0: หมอได
1: ้บอกไ
0: ปอันนี้เป็นผลสิกเลย
1: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะเข้ามาหาคุณหมอแล้วนี่นะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
0: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนนึงแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3ชั้นนะคะมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในก็จะมี2 ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้นก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
1: อยู่ด้านใน
0: ข้างอยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
1: แต่ไม่ได้ยิน
0: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
1: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกกับหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
0: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก
1: ็
0: คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะนี่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง
1: คร
0: ับ ทีนี้คำว่าหูตึงใช่ไหมฮะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงได้ยินไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้
1: อะไรก็ได้เ
0: ลยอะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
1: ขี้หูเยอะ
0: ขี้หูเยอะใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อย
1: มันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
0: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแคะหูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาขี้หูปกติอยู่แค่นี้นะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีปั่นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
1: อ้าวเกิดปัญหาแล้ว
0: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
1: อุ๊ยตายแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
0: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
1: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
0: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูเนี่ยจะช่วยเคลือบนะคะให้ความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแคะไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างขี้หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
1: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงขี้หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
0: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียถาวรอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ขี้หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัด แก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
1: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็นหูน้ำหนวกเราเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
0: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกันก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างเช่นการเล่นอะไรที่มันผัดผล มีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
1: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ยแก้หูสามารถทะลุได้เลย
0: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เมื่อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
1: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี้เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
0: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงนี้เริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะมาดูว่าที่เขาเริ่มได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประเมินออกมาได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุจะคือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
1: ทั่วไป
0: ทั่วไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
1: เหมือนบลูทูธโทรศัพท์
0: ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคน
1: ค
0: แล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
1: แบบนี้
0: นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะเพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่อนว่าเสียงทุ้มเสียเท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่เสียงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่องตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีนึงว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
1: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
0: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่เดี๋ยวอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
1: เกิดจากอะไรครับ
0: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัสหรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งไงคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปุ๊บเดียวเนี่ย
1: แรงดัน
0: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
0: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกราย

0: คะ
1: ถ
0: ้าสมมุติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
1: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
0: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมค่ะ
1: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
0: ค่ะ
1: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนอกนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะฉะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งนึงตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor speech processor มีหลายรูปร่างนะคะอย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี
1: ้
0: ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
1: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
0: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
1: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
0: ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตเลย
0: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
1: ้นั่นนี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
0: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็คือมาคิดถึงประสาทหูเทีย
1: ม
0: นี่พอจะผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยมันต้องเป็นการผ่าตัดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1คนไข้ผ่าตัดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดมยาหรือเปล่าเพราะมันต้องดมยาผ่าตัดเราต้องมีแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยนอกจากเราตรวจว่าคนไข้แข็งแรงร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เขามีไอ้หูชั้นในที่พอที่จะใส่อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียร์ก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2เศษ3ส่วน4วง
1: ขดของมันใช่ไหม
0: ขดเนี่ยค่ะนี่บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ยากไหมซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องแบบขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พ
1: อ
0: เพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากซีทีสแกนนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาท
1: พา
0: ไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงไปยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ยเราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
1: ขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
0: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor แล้วก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1ถึง4สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแ

0: แล้วคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะคะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิต
0: เป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้อ่ะแล้วก็ดีใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่นะคุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
0: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่องนะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
1: บ
0: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
1: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีขี้หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ปกติ
1: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
0: ห้ามปั่นนะคะ
1: เดี๋ยวเชิญเลยครับทางนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูนี่ตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมคะ
3: มันตรงไปป่ะฮะ
0: มีเงาสะท้อน
3: ครับ
0: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
3: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
0: สวยค่ะ
3: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
0: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
3: ครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

0: ันเป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถามหมอเขาหมอก็เพิ่นบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลนี่ที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรค

0: คที่คุณพลเป็น
1: ค่ะ
0: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
2: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
0: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้ละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากแล้วส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะ
0: ป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี้
1: ป้องกันลำบากมากเลยคือ1แพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่ไหมคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
0: ของคุณบนเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
2: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู่
1: เนี่ยค่ะอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นอันหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาและตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
0: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
2: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
0: และอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
1: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆ เนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
2: ใช่ครับ
1: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
2: คืออย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงแล้วทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะๆ
0: ทีนี้วิธีการติดตามเราติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ยจะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือนนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอจะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเวนเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆๆๆเยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเป็นแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังแยงตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
0: ต้องตรวจเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการ

0: อะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มีเครื่องตาข้างขวา
0: ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
2: ตาแดงมากเลย
0: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
2: บัดดูเป็นฝ้าๆด้วยอาจารย
0: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตามันจะหนาๆเป็น
2: ขุยๆนี่ใช่ไหม
0: ค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อนี่
0: ค่ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายนั้นมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นหนึ่งตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยเนี่ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ๆที่มันเล็กๆกุดๆเนี่ยนะคะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
2: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
2: นะไฟ
0: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำจัดขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ใช่ตามแนวนั่นเลยค่ะนะคะ
2: นี่กุดเงี้ยกุดเงี้ย
0: เนี่ยค่ะ
2: กุดเงี้ยเป็นต่อ
0: ใช่ถูกเป็นต่อเพราะเราถอนบ่
2: อ
0: ยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คนไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
2: า
0: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
2: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
0: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยเกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิตพอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้
2: สอนเบล
0: ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
2: เท่าที่ฟังคือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
0: ใช่
2: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะ
2: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
3: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษอะฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาแล้วรู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเนี้ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
2: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงบน
3: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
2: สุดยอดขอบคุณคุณหมอมากครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: นี่ครับ
4: นี่ครับ

0: ก็เป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องก็เลยต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่นเลยก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี่มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: รักษาเป็นน้อย
1: เป็นน้อยนะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรได้
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: พอได้นะสมมุติเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมล
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานพวกทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร๊บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหนฮะเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเหมือนเสียงก๊อกแกร๊บก๊อกแกร๊บอะไรแบบนี้
1: คือโดยทั่วไปเสียงก๊อกแกร๊บในเข่าเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ละกันครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลภาวะการเกิดของข้อเข่าเสื่อมนะคุณลุงนะจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยคือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นยางรถอะครับแล้วก็มีดอกยางอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมีการใช้ไปเรื่อยจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
0: มีครับมีครับอาจารย์ว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
1: ครับ
0: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายพอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
2: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมด้วย
1: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
2: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้าน

0: พอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
1: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
0: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
1: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกตินี่จะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเพอร์นโมเดลเนี้ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหลอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
0: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
1: เข่าด้านขวานะ
0: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
1: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งและเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็ยังมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้จะต้องอาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
0: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพด้านนอกแล้วคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ท่านนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันการ
1: วินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
1: ได้ครับ
0: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับจากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวาเนี่ยครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยงอกออกมานี่คือลูกสะบ้านะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้านี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
0: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
1: คืออาการที่เป็นของคุณลุงเนี่ยอาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้อาการปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็ค่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทําให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทําให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
0: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
1: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
1: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมชนิดนึงนะครับที
0: ่
1: มีการใช้ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทำนองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เราใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่าจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละ มันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื้อนะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็

0: ใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
1: ครับอาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู่
0: ใช่
1: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีครับ

ะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเราต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยเพราะเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: างเดินปัสสาวะ
1: ครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
2: ฉี่บ่อย
1: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
2: มี
1: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
3: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
1: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบ

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: าจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
1: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
0: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละ
1: ทำไม
0: เอายามาคืน
1: เป็นไร
0: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบแล้วเนี่ย
1: โอ้โห10รอบเลย
0: คลื่นไส้อาเจียน
1: ครับ
0: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: ก็กินต่อไปไม่เป็นไร
0: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
1: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
0: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
1: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
0: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรอาการแพ้ยาจริง
1: ครับ
0: คืออะไร
1: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
0: ว้าว
1: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ยฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
0: มโนขึ้นมา
1: ไม่
0: จริงแค่ยาจะรู้แต่เมื่อกินยาเข้าไป
1: รับประทานเข้าไปแล้ว
0: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
1: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
0: มี
1: อะไรบ้าง
0: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
1: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
0: ๆค
1: ัน คันนะคร
0: ับ เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
1: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนัง

0: เกิดขึ้นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
1: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
0: ใช่ครับ
1: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
0: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
0: ครับ
1: อย่าสลับกันนะครับอ
0: ย่าสลับกันครับ
1: คันคือแพ้ยา
0: อาจจะเป็นอาการนั้นของแพ้ยาได
1: ้แต่อาเจียนใจสั่น
0: คลื่นไส้เวียนหัว
1: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
0: ข้างเคียงใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้จะไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาอันนี้ครับ
1: ไหนครับโอ้โหเขาจะออกบัตรขนาดเท่านี้เลยครับอาจารย์
0: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านำบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
1: มีไว้เพื่ออะไรครับ
0: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโพรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว้วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
1: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
0: ใช่
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ
0: ้ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
1: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยา
0: ครับ
1: อาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่
0: ใช่
1: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
0: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: ถึงชีวิตนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามาชาแนลค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: ต้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำมันเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวว่ากันเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุ้ยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดแล้วแหละกล้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเขียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ทีมก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอระบาดดีกว่า
1: โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะเสื้อเลยได้ไหม
2: โอ้แค่เกาหรอไม่ได้
1: ตอนนี้
2: พี่เป็นดามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
2: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเตรียมไม่เกาพี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โอ้พี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยปะนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะจ
0: ๊ะไปหาหมอ
1: นี่ไงไ
3: ม่แหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเกลื่อนค
3: ่ะค่ะขาวๆมีขุยถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
4: จริงๆมันคนละโรคกันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
3: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
4: ในหนึ่งใช่ค่ะภาษาไทยเราก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
3: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
5: แต่ว่าคนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
4: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราอยู่บริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
5: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
4: ตอนนี้คือสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่เช่นนั้นก็คือเกลื่อนมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
4: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่ไหมคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทำให้เชื้อมันเยอะขึ้น
3: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
4: แล้วเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไปเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็จะเจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิโตหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
3: ค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
4: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
4: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
3: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
4: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
3: คะ
4: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่
3: ะ
4: ซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อค่ะก็คือมันก็เปื้อนสีขาวใช่ไหมคะอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
5: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
3: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
4: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลือนได้นะคะ
3: อ๋อที่เขาเรียกเกลือนน้ำนมใช่ไหมคะ
4: พี่ชายมันไม่ใช่เกลือนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลือนจริงๆเกลือนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะ
3: อ๋อเหรอคนละโรคกันค่ะค่ะ
4: นะคะเกลือนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นมุมหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเขาอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กมากกว่า
3: อ่ะแล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
4: กะติดน้อยค่ะจริง
3: โอกาสน้อยนะ
4: แบบคุ้มคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
3: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจ

0: ียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้น
1: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู
0: ่โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
1: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
0: ะ
1: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามอาจารย์นิดเดียวค่ะว่
1: า
2: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
1: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
0: ้ oh.
1: แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
0: ้
1: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
0: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: สีแดงผิดปานค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
1: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
0: ้
1: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายๆอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
0: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจแล้วยังที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
1: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ได้ใช่
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะ
0: คะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้า ยิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือดเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
0: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก
0: ็
2: จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี่จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
0: ค่ะคุณพรที่พาอายุ68อาจจะมีอาการ 68, อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก
0: ็68
2: ค่ะยิ่งคนเยอะแล้วด้วยนะคะ
0: อ
2: ๋
0: อค
2: ่
0: ะค
2: ่
0: ะ
2: ที่หมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยมากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยสุดสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
1: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได
0: ้
1: โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงๆเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
0: ค่ะ
1: ส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วนี่อาการดีขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
0: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
1: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้ม
0: ัน
1: จะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายแล้วเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
0: ค่ะ อาจารย์โสตอบคำถามคุณกรหน่อยค่ะคุณกรสงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรบอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิเทลรักษาตามปกติแต่คุณกรบอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
0: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
0: ์
2: เพราะนั้นแพทย์อาจจะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนนึงก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
0: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิเทลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอ
2: คุยกัน
0: ใช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเคค่ะ
2: ก็อาจจะเมินแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
1: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
1: นะคะอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะว
2: ่
0: าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
0: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นกลืนแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
0: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
1: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนแบบเหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
0: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะอย่าทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหี่ยว
0: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงศ์ค่ะคุณสิริพงศ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงศ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบน
2: ี้
0: ค่ะ
2: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการเป็น
0: โควิด
2: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก 1-2 อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้ ื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากินก่อนนอนได้ใช่ไหมคะ

0: โอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี่ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแหววเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบนี้มันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดเป็นจุดขึ้นมาค่ะ
1: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตะ
0: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงนอกร่มผ้าค่ะ
1: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าเราก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้ลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลาลูบแล้วมันกัดแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างงี้ขึ้นมาได
0: ้
1: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆ
0: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่1ตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้อ่ะ
0: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้จะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจะบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
0: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งนึงที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดอาจจะเป็นอาการที่ใช่กับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยนะคะ
0: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
2: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นองค์การในอะไรโลกเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
0: 2-3 เดือนขึ้นไป
2: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะ
0: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับและเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
2: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตล

0: ปากแล้วนะ
1: อ
0: คะ
1: ๋อ
0: ซึ่งจะมีอยู่สองชุดสองแบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายน
1: อ
0: ะค
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะ
1: อ๋
0: ก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแต่ตรวจเลือดเขาก็จะเป็นจอยนิ้ว
1: อ
0: นะคะเขาก็จ
1: ม
0: ะ
1: ี
0: มี
1: เข็
0: เซ
1: ม
0: ต
1: เล็กๆมาให้อย่างนี้เหรอค
0: ก็
1: ะ
0: จะ
1: อ
0: ม
1: ๋
0: ี
1: อ
0: เซตน้ำยา
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ดขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้ว
1: อ
0: แล
1: ๋
0: ้วก็มี
1: อ
0: ให้แบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลากเอาละกันว่าวิธีทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะออ
1: ื
0: าด
1: ม
0: อยู่เลยนะคะเพราะว่าเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานอย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ํายาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
1: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มมันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
0: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดเนี่ยคือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้ว
1: อ๋อ
0: ตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรค
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: ริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจม
1: ย
0: ู
1: ัง
0: ก
1: จมูกอ๋อ
0: กับ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่ก็ตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นอันนั้นเป็นการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่
1: อ
0: ง
1: ๋อ
0: ปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เพราะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งอ่ะปัสสาวะถึง5-6ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
0: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ําเยอะหรือดื่มน้ําเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆก็มันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
1: ค่ะ
2: ทุกน้องที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแล้วแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดอะไรไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นเพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ7 วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: อ๋อ
2: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7 วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7 วัน
2: ถูกต้องค่ะ
0: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติว่าเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์

0: ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ7 ถึง 10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผล
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่จะมีการ
1: ม
0: ติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ทุกคนเอะเอะก็ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
2: แล้วก็เขาชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดแต่ตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
1: ค่ะงั้นถามต่อเลยอ่ะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
0: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะเพราะนั้นแบบร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เนี่ยแต่คือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
1: ้
0: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเรา
1: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
2: 6ปีแล้วนะคะ
1: 6ปีแล้วค่ะ
2: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
0: กับการนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาทิ้งจางช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
2: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
0: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบแต่ขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
2: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
0: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
2: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
2: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอ
1: ัน
2: นี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
2: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
1: ค่ะ
2: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวค่ะมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาเราก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
1: ก็
2: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
1: ค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกแล้วต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่2ค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
1: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็มายาแก้เสพจริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
1: ู
0: กตรงเนี้ยก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาเนี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างใน
1: oh.
0: แล้วมันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้

เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออยู่ข้างในมากกว่าค่ะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ

0: ช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้า
1: อ่า
0: อย่างดีห้องสเตอร์ไลน์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่100%ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่
1: อ
0: จะ
1: ่
0: มันไ
1: า
0: ม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม
1: ค
0: ่ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะ
1: อ
0: แต
1: ่
0: ่
1: า
0: ว่าประเด็นก็คือมันไม่100%
1: อ๋อ
0: ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วค
1: ค
0: ุณ
1: ่ะ
0: หมอก็แต่งชุดเต็มยศ
1: อ่าอุป
0: น
1: ก
0: ะ
1: รณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีอ่าค
0: ห้
1: ่ะ
0: องก็ปราศจากละเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ประปรายนะเพรา
1: อ
0: ะนั
1: ื
0: ้นก็
1: ม
0: คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
1: ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5 ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3 ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันน
1: เ
2: ี
1: อ
2: ้เ
1: อ
2: ป็น
1: ใช
2: ลม
1: ่
2: พิษในเด็กนะ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะเป็น
0: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
2: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ทุกอากาศเลยไม่ได้เรื่องอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลาทั้งหมด
1: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่ง3 ครั้งค่ะ
2: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกนี้เขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
0: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะ7 กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเริ่มฉีดฟรีละเพราะนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด-19 ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: ค
0: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะฮะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2 สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้ร้องกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขน2 ข้าง
1: ค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2 สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
0: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ต้าถามนี่ได้เลย
1: จริงๆดิฉันฝากอาจารย์สุดิฉันฝากอาจารย์สุ

0: หลายรอบแล้วที่ฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
1: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
0: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
1: ใช่นี่เป็นลมพิษเป็นลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตะสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
0: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อรังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟิซึมก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
0: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษคือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
0: ้โอเคค่ะค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโครเซตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับหมอเก่งครับวันนี้ผมจะนำปลาทะเลชนิดนึงนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือปลาโดเรมอนครับปลาโปเกมอนครับปลาแซลมอนครับถูกแล้วนะครับโอ้ปวดหัวเลยนะฮะปลาแซลมอนนะครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปรับชมครับ

0: ด้วยแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์กันมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับโทษของปลาแซลมอนว่ามีพิษจากโลหะหนักนั้นจริงหรือมั่วครับจากการศึกษานะครับพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาแซลมอนที่ขายอยู่ในตลาดมากพอสมควรทีเดียวนะครับสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนนะครับที่พบก็ได้แก่ตะกั่วแคดเมียมปลอดนะครับโลหะหนักที่มีความสำคัญที่วันนี้จะพูดถึงนะครับก็คือตะกั่วนะครับสารโลหะหนักชนิดนี้นะครับจะไปจับกับหมู่ฮีมนะครับในเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างตัวฮีมนี้ด้วยนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นอ่อนแอนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับไปต่อตับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเองครับเหตุใดปลาแซลมอนถึงมีสารโลหะหนักปนเปื้อนหรือว่าสะสมอยู่นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในทะเลของเราเนี่ยเกิดมลภาวะปลาแซลมอนเนี่ยก็เป็นปลาที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารชั้นบนจะเป็นปลาที่กินปลาตัวอื่นๆนะครับก็จะเกิดการสะสมสารพิษจากปลาตัวอื่นเข้ามาอยู่ในตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ในช่วงต้นของห่วงโซ่อาหารเนี่ยก็จะมีการสะสมของโลหะหนักเนี่ยค่อนข้างน้อยหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะเกิดความกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราจะกินปลาแซลมอนได้หรือเปล่านะครับก็ยังกินได้นะครับไม่ต้องวิตกกังวลขนาดนั้นนะครับรวมถึงอาหารทะเลชนิดอื่นๆด้วยเพราะว่าตามคำแนะนำนะครับเราก็แนะนำให้ท่านเนี่ยรับประทานอาหารทะเลนะครับไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอะไรก็ตามนะครับที่กินมากไปก็ไม่ดีนะครับกินน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในทางสายกลางนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กด Subscribe Mahidol Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุ

0: ยุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
1: ครับ
0: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
1: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
0: ใช่มี
1: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอร่างกายหยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
0: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
1: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
0: ครับ
1: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
0: ้
1: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าคร
0: ับ สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
1: ใช่ครับ
0: ฮะถ้าสมมติว่า40เน
1: ี่
0: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
1: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าๆเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
0: อ
1: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
0: ม
1: ีวิธีการรักษายังไงครับ
0: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ
1: ่
0: ะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
1: ี่
0: ยมันเป็นไปได้ไหม
1: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
0: ่
1: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับมันเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
1: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนาะพอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
0: ้
1: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
0: ะ
1: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
0: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนไปด้วย

0: มันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมครับ
1: อ๋อเกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
0: พอจะจำได้
1: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
0: ครับดีครับ
1: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
0: ได้
1: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
0: ครับ
1: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล
0: ้
1: วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
0: บ
1: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับ พอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับ ดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลังสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีจะปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะ
0: ครับ
1: คุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
0: ครับหมอพยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
1: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
0: ้อ้าว
1: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
0: ครับสําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
1: ับ
0: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
1: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต
0: ้
1: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือ นของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
0: ค
1: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำใหอาการมันไม่ได้ชัดเจนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกําลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนอะไรคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร
0: ์
1: นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ําจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
0: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
1: ้
0: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่มั้ยฮะ
1: ใน
0: ขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
1: ใช่ครับของคุณผู้ชาย

0: เนี่ยเราต้องเอาอากาศด้วย
1: อ๋อ
0: แล้วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสําคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ําแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: แล้วฮะ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์ครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี้แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปม
0: ัน
1: จะพอช่วยได้ไหม
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ4-5ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะใช่ไหมคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าวหนึ่งลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับไอ้ลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
1: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คําถามที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่น ร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้ว

0: มันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับ นอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นแหละครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยนะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องมาแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้ว
1: ฮะ
0: มันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำดันไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอปิยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงเดี๋ยวจะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึ๋งปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอปิยะก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอปิยะครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับ ควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัดหรือการดีนะคะไม่ใช่คัดแบบนี้ค่ะการคัดคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัดนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงลีนวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสำหรับการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงว่าไงหันไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลย